0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจครับในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญนะครับในการปรับรูปแบบการทำงานของกทจเขต5ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาให้ตอบโจทย์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นการประชุมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการปรับจากการติดตามโครงการมาเป็นติดตามผลลัพธ์ไม่มุ่งเน้นเพียงว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่แต่ว่าจะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรขณะเดียวกันก็ขอให้กทจปรับจากการรอรับเรื่องร้องเรียนมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นพร้อมกับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเพื่อให้สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามหรือสร้างความเสียหายและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญนะครับก็คือการเสนอแนะของกทจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงรวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัดค่ะ
0: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจับตามติครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม รวมถึงเรื่องของการเสริมความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ทีม NBT ของเราเกาะติดการประชุมตลอดทั้งวัน
0: ครับสามารถติดตามชมได้ทุกช่วงข่าวของ NBT เลยครับ
2: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวเช้า NBT กันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวเช้าเอ็มบีทีกันต่อนะคะที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่21ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ151คะแนนไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง14คะแนนไม่ลงคะแนนเสียง1คะแนนสำหรับประวัตินายโกวิทย์ศรีไพโรจน์สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเคยรับราชการในตำแหน่งพนักงานอัยการหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เช่นสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงสุราษฎร์ธานีพัทลุงพังงากระบี่ตรังมีผลงานด้านกฎหมายและคดีสำคัญรับผิดชอบคดีเรียกค่าไถ่คดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวตะวันออกกลางด้านสังคมและจิตอาสาช่วยเหลือจัดการศพจากเหตุสึนามิดำเนินโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อัยการอำเภอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาปัญจักษีลัดแห่งประเทศไทยกรรมการสภาทนายความและกรรมการเนติบัณฑิตยสภาขออภัยค่ะกรรมการเนติบัณฑิตสภาทั้งนี้นายโกวิทจะเข้าสู่ตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคม2569หลังผ่านกระบวนการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและโปรดเกล้าโดยจะอยู่ในวาระ2ปีจนถึง30กันยายนปี2571
1: มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับกับการทุจริตการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น 3,868 คนนะครับส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้มีการบรรจุโดยในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบทุกคนต้องถูกดำเนินคดีรวมไปจนถึงอีก146คนที่ชิงลาออกไปก่อนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงเข้าบรรจุใหม่เพื่อทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้บอกว่าได้รับรายงานนะครับจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดโดยบอกว่ามียอดผู้ที่ต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวม 3,868 คนโดยกกลางก็มีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังได้อธิบายนะครับว่าข้อมูลสำหรับตัวเลขที่เราทราบก่อนหน้านี้ว่ามีการทุจริตเนี่ยอยู่ที่ 5,925 คนอันนี้เป็นจำนวนของผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะครับแต่ว่ามีการบรรจุเป็นข้าราชการจริงอยู่ที่ 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดส่วนจำนวนที่เหลือมาหักลบกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,057 คนอันนี้เป็นจำนวนที่เหลือนะครับก็คือรอการบรรจุอยู่ก็เป็นการงดแล้วก็ไม่เรียกบรรจุนั่นเองครับขณะที่อีกจำนวน146คนที่ชิงลาออกไปก่อนนั้นก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญานะครับโดยทางสถ.เองก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้กับทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.แล้วก็ปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับขั้นตอนต่อไปทางสถ.ก็เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจริงนะครับจากบัญชีสำรองอีกประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: ทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว 3,868 นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
3: ก็คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
2: ครบแล้วครับ
4: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอบต.เขาเพิกถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอน
2: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31 สิงหาคม2569

0: ลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
1: มีใครที่ฟ้องร้องเข้ามาบ้าง
0: แต่ที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับ
2: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็ต้องเอาผิด
0: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งก่อนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้ว
2: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
0: วันนี้เรากรมสอทอเน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกลับต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสนี้มันเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีก 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันนี้มันแยกกัน
3: ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกได้กล่าวยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่มีละเว้นนะครับส่วนกรณีที่มี146คนชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันเพราะว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วครับ
4: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้จะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
5: ส่วนปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีทุนเทาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางได้เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวขึ้นความมั่นใจ 100% เฟส1ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลุยตรวจ9สถานบันเทิงขยายผลกวาดล้างนอมินีทุนเทาพร้อมยืนยันทำงานโปร่งใสไม่มีปล่อยปละละเลยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.ห้วยขวางร่วมกันเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการทั่วพื้นที่รวม9แห่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องนอมินีอบายมุขยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าตรวจค้นทั้งหมด9ร้านโดยคัดกรองแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ในการปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่และจากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีร้านที่มีการกระทำความผิดชัดเจนก็คือไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยเจ้าของร้านอ้างว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีฐานเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่บางร้านค่ะผู้ประกอบการไม่ได้นำเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตมาแสดงในขณะตรวจค้นจึงได้สั่งการให้นำมาแสดงในภายหลังพร้อมกำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยการปฏิบัติการดังกล่าวสน.ห้วยขวางได้ปูพรมตรวจสอบใน4มิติสำคัญได้แก่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายการคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรอย่างเช่นร้านเมืองไตร้านบ้านข้าวฟืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการซ้ำพร้อมทั้งยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเปิดกล้องบันทึกภาพและเสียงหรือว่าบอดี้แคมตลอดการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: มาดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับก่อนออกจากบ้านเช้านี้มาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับโดยกรม

0: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่จะมีฝนตกหนักไปตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นเดือนกันยายนมาพร้อมประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้เตือนเป็นฉบับที่12แล้วจะมีผลไปถึงวันที่2กันยายนค่ะตอนนี้ตัวการเข้ามาอยู่ในบ้านเราร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่สุดวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ฝนตกสะสมมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังก่อนออกจากบ้านเช้านี้วางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้มีโอกาสตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ไปต่อกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Web ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakosan. The Senate has approved a decree allowing the Ministry of Finance to borrow up to 400 billion baht to tackle the energy crisis and support the shift to cleaner energy.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul told the Senate that the conflict in the Middle East has disrupted oil production and transport routes, driving up global oil prices. Thailand imports nearly half of its oil from the region, putting pressure on production costs and cost of living. The government plans to borrow up to 400 billion baht with 200 billion earmarked for relief measures for households and businesses and another 200 billion to accelerate the transition to alternative energy. The Prime Minister said borrowing was a last resort and would be carried out within the framework of fiscal discipline, with implementation plans already prepared. Senators broadly supported the measure with 135 votes in favor, 11 against, 28 abstentions and one non-vote. However, they stressed the need for transparency and safeguards against corruption. They also called for quarterly reports to Parliament on disbursements and project progress.
4: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้
3: Minister Ekanath Prampanth said the loan would support the energy transition, reducing dependence on imported oil while promoting biofuels and the electric vehicle market. Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Prapath said the energy crisis had become a matter of economic security. He said failure to act quickly could cause long-term economic damage and lead to job losses.Thailand's economy gained momentum in July, driven by technology, exports, and tourism. The Bank of Thailand says the country still has room to unlock more growth. The Bank of Thailand says the economy expanded in July, driven by the global technology and AI cycle, stronger exports, especially electronics, and a recovery in long-haul tourism. Private consumption rose on government support, while public spending grew in both recurrent and investment budgets. Headline inflation fell on lower domestic oil prices, while core inflation edged up as higher food costs were passed on.The current account deficit narrowed to $1.6 billion, helped by lower gold and fuel imports. The labor market remained broadly stable but vulnerable. Looking ahead, the central bank will monitor global technology and AI trends, trade policies, government measures, tourism, and El Nino's impact on agriculture.The positive outlook comes as the Financial Times warns Thailand faces a high risk of Japanification, prolonged weak growth, and low inflation. The Bank of Thailand acknowledges the risk but says manufacturing and services still have untapped potential. It stresses that raising incomes and embracing new technologies will be key to unlocking growth and avoiding prolonged stagnation.
5: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะ
3: The government is looking to improve border management and transport links with Malaysia, with plans for a second checkpoint and expanded facilities for container cargo. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phuongkaetkaew visited the Padang Besar Customs House in Songkhla to hear concerns and proposals from local agencies. The visit focused on improving travel and cargo movement while supporting trade and economic activity along the Thai-Malaysian border. Officials presented plans to develop the Sadao border area by integrating security, economic, and social priorities. Minister Siasak said that Padang Besar is a strategic gateway for travel and trade between Thailand and Malaysia, and that local input would help shape more efficient border management. Future plans include developing a second checkpoint, expanding facilities for container inspection and transport, and improving transport links, especially the railway network between Thailand and Malaysia. The government expects the upgrades to ease congestion, improve logistics, and strengthen economic links between the two countries. A blue crab conservation project in southern Thailand is looking to go beyond restoring marine resources, with plans to use science and technology to create new economic opportunities for local communities. Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Yochanan Wongsawat visited the Blue Crab Bank in Sating Prat District of Songkhla and joined local residents in releasing blue crabs back into the area. Into the sea. Now, he said marine conservation projects could be managed as part of a broader ecosystem linking blue crab restoration with coral reefs, Irrawaddy dolphin conservation, and other environmental efforts. He stressed the importance of science in identifying the conditions that help blue crabs thrive, including marine species, coral coverage, and surrounding ecosystems, so restoration efforts can be tailored to each area. The government also plans to use digital twin technology to collect and analyze water quality data and improve marine resource management. Minister Yochanan said the goal is to move from conservation to economic value by applying knowledge, technology, and innovation to marine resources. He said this could create sustainable income for communities, reduce reliance on government funding, and allow conservation efforts to become financially self-sustaining.
6: ในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมาย
3: The Transport Ministry is moving to modernize air traffic control in the south, with Hat Yai set to become a remote control hub linking three regional airports by 2028. The Transport Ministry is accelerating development of a digital tower system using remote tower technology at Hat Yai Air Traffic Control Center. The system will remotely manage air traffic at Betong, Narathiwat, and Trang airports, with operations targeted to begin by 2028. High-performance panoramic cameras, object detection, and real-time image processing will allow controllers to monitor aircraft, vehicles, and other objects around airport areas with greater accuracy. Officials say the system will improve operational efficiency and aviation safety, while allowing air traffic controllers to be allocated according to flight volumes at each airport. It will also reduce staffing and resource constraints without requiring controllers to be stationed at every airport, while supporting future airport expansion. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ความพยายามค้นหากู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งดำเนินการเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะท่ามกลางอุปสรรคมากมายเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งเนปาลและจีนยังคงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งดำเนินเข้าสู่วันที่7แล้วในเนปาลทีมกู้ภัยสมทบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า10แห่งเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่เชื่อว่าติดค้างอยู่ข้างในกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคจุดระเบิดควบคุมทิศทางระดมรถขุดเจาะดินและสปอตไลท์ส่องสว่างเพื่อเร่งระบายน้ำและตักโคลนเปิดเส้นทางเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งขณะนี้ทีมกู้ภัยสามารถเจาะเข้าไปในอุโมงค์ได้2แห่งและกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้3คนส่วนจุดอื่นๆยังคงถูกโคลนทับถมและกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พุ่งทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนด้านสภากาชาดประเมินว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คน
5: ทางการลาวได้แจ้งเตือนประชาชนใน14แขวงรวมถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกระแสลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขณะเดียวกันทางการแขวงหลวงน้ำทาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักบริเวณด่านพรมแดนบ่อเต็นติดกับจีนส่งผลให้อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านมากกว่า30แห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ5เขตของแขวงหลวงน้ำทาเตรียมความพร้อมอพยพหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
4: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการกำหนดวันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ในวันที่9กันยายนณอาสนวิหารออสโลโดยพระราชพิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยก่อนเริ่มพระราชพิธีจะมีพิธีการภายในสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่โบสถ์ในพระราชวังหลวงจากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมศพจะเคลื่อนไปยังอาสนวิหารออสโลภายหลังพระราชพิธีจะมีขบวนขนาดเล็กเคลื่อนพระบรมศพไปยังสุสานหลวงภายในป้อมปราการอาร์เคิลชูสขณะที่ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ได้ระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนี้
5: แนวปะการังทั่วโลกฟอกขาวบ่อยครั้งนะครับจนทำให้ไม่มีเวลาฟื้นตัวก่อนที่จะเกิดภาวะฟอกขาวครั้งต่อไปส่งผล

0: ให้ปริมาณปะการังลดลงต่ำกว่าระดับปกติและเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมอย่างถาวรโดยรายงานอ้างอิงข้อมูลมากกว่า40ปีจากแหล่งแนวปะการังเกือบ 37,000 แห่งใน120ประเทศและดินแดนทั่วโลกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังโลกระบุว่าระยะห่างระหว่างการเกิดปะการังฟอกขาวเคยยาวนานหลายทศวรรษแต่ปัจจุบันเฉลี่ยเหลือเพียง 5-6 ปีเท่านั้นดังนี้การฟอกขาวเกิดขึ้นเมื่อปะการังขับสาหร่ายสีสันสดใสที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปซึ่งเมื่อไม่มีสาหร่ายคอยส่งอาหารให้ปะการังพวกมันก็จะซีดจางและก็อ่อนแอต่อการขาดสารอาหารและก็โรคต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ปะการังที่ฟอกขาวจะไม่ตายแต่มหาสมุทรต้องมีอุณหภูมิลดลงเพื่อให้ปะการังมีโอกาสได้ฟื้นตัวต่อไป
1: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลคานมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนท์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของฮาซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาครับสวัสดีทั้งสองท่านคร
3: ับสวัสดีครับ
0: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: ก็เมื่อคืนนี้นะครับมีบรรยากาศต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคุณอุ๊บอิ๊บหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะแต่ติดตามอยู่สนามบินแทบแตกเมื่อคืน
3: ก็แน่นอนนะคะก็สร้างความสุขหลังคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะทำให้ชาวไทยมีความสุขมากซึ่งแน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลนี่ไปที่สุวรรณภูมิกันอย่างหนาตาเลยค่ะ
4: คร
3: ับ
4: เจ็ดครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ถึงเวลาวันนี้นะครับเริ่มที่บรรยากาศการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เลย
3: ถูกต้อง
5: นะคร
3: ับ
5: ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเมื่อวานนี้ไปกันเยอะเลย
3: ถูกต้องนะคะก็ภาพบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิกยังไม่ถึงการคว้าเหรียญทองนะคะแต่ว่าก็สร้างความสุขให้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันค่ะ
5: เมื่อวานนี้เครื่องลงประมาณ 3-4 ทุ่มน
3: ะ
5: กว่าจะออกมากว่าจะจบพิธีการต่างๆเห็นว่าทีมงานผู้สื่อข่าวประมาณเที่ยงคืนอ่ะก่อนจะจบนะ
3: ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศ
5: ดูบรรยากาศมากันหลายช่องเลยนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬานะครับเมื่อวานนี้ก็มีอย่างคุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางยางนะครับวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือคุณธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนนี้ต้องไปเลยสำคัญเลย
3: ถูกต้องนะคะ เพราะว่าทีมก็ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นโฉมหน้าของสาวๆนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลงจากเครื่องมาแล้วก็มาพบว่าไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นยังมีเหล่าแฟนวอลเลย์บอลมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็อยากไปสัมผัสไปร่วมยินดีกับพวกเธอด้วยนะคะ
5: นี่เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4
3: ค่ะ
5: และรายการนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆ
3: ใช่
5: เพราะการปราบญี่ปุ่นกับจีนในทัวร์นาเมนต์เดียวกันน่ะโอ้โหสุดยอดอ
3: ่
5: ะ
3: ใช่นะคะแล้วก็รอบ8เนี่ยเราก็ปราบเกาหลีใต้มาได้ด้วยเลยนะคะเราคว้าแชมป์เอเชียมาสมัยที่4ซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดด้วยและแน่นอนพวกเธอคว้าโควต้าไปโอลิมปิกทันทีในฐานะแชมป์เอเชียนะคะซึ่งนายภัสกรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างมากค่ะ
6: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเขี้ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
5: คร
6: ับ
5: ครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จครับ
7: ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะผู้สนับสนุนทุกฝ่ายด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับนักกีฬาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คืออยู่ที่นักกีฬาเป็นหลักนะครับนักกีฬาเป็นหลักเขาได้ทุ่มเทนะครับได้พยายามช่วยกันสานฝันที่รุ่นพี่ๆสร้างไว้นะครับตั้งเอาไว้แล้วก็เขาก็มาสานฝันต่อไปจนกระทั่งไปสู่ความสำเร็จได้ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
3: นะคะก็ตอนนี้นี่หวังไปถึงเหรียญทองเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำนะคะขณะที่คนนี้ค่ะเกิดปราดนะคะก็กล่าวว่าการเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเชียร์มาตลอดค่ะ
8: ตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
6: เป็นความสำเร็จ
5: ขณะที่ทางโค้ชออสกิติพงศ์ทศตะเกรียงไกรนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณกุ๊กวรุฒิวิเศษสิงห
3: ์
5: ผู้ประกาศของเราแล้วก็ผู้บรรยายเกมนะครับบอกว่าปกติ

0: โค้ชออสไม่ค่อยร้องไห้นะแต่ว่าเขาเหมือนกับเขามาสานงานต่อ
1: มาปลดล็อกด้วยนะคะหลังจากที่สาวไทยเนี่ยใกล้จะได้ไปแต่ก็มันติดขัดอะไรสักอย่างนะคะ
0: เหมือนกับไม่มีอะไรติดค้างตอนน
1: ี้
0: นะครับก็มีเวลาเตรียมตัวไปโอลิมปิกอีก2ปีครับ
2: สำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่แล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับไปต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
0: โค้ชออสความฝันสูงสุดคือพาไทยไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆนะ
1: ไปเลยได้ไหมคะโอลิมปิก
0: ไม่ต้องรอ2ปีจะไปเลย
1: ฟอร์มแบบนี้กำลังดีนะคะก็สำหรับรายการต่อไปนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะจะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญก็จะแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมอันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอลนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนักตบสาวไทยเราอยู่กลุ่ม C นะคะร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียไชนีสไทเปนี่มองคัมช็อตเลยนะคะก็ผลงานดีที่สุดของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือเราเคยคว้าเหรียญเงินได้เมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งก็คือที่อินชอนเกาหลีใต้ปี2014แล้วก็ครั้งที่แล้วที่หังโจวประเทศจีนค่ะ
0: ตามโปรแกรมก็กลับมาบ้านเราได้พักประมาณ2วันนะวันนี้นะครับแล้วก็วันที่2แล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่3กันยายนก็เหมือนกับไปพักผ่อนแล้วก็ไปฝึกซ้อมเตรียมตัวด้วยที่นั่นเลย
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทีมไทยเนี่ยหลังจากที่พักผ่อน2วันแล้วก็จะเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะขอชื่นชมนะคะสาวไทยนะคะในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
0: The Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้มี11ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าอยากจะได้เพิ่มอีก5เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้มี11สมาคมกีฬานะครับเข้ามาร่วมชี้แจงในงาน Mid The Press Asian Game ก็มีสมาคมตะกร้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ำก็มีว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำมีกระดานโต้คลื่นเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและก็คริกเก็ต
1: ก็มีสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่ง4อีเวนต์ค่ะก็จะมีวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงทีมชายนะคะเชื่อมั่นว่าลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2สมัยในประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งจะไปรับกันมาเนี่ยนะคะจะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นสมาคมเชื่อมั่นว่าฟอร์มของนักกีฬาหญิงจะพลิกต่อเนื่องเป้าหมายคือติดเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือท่านนายกสมาคมเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าขอเหรียญทอง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: เขาได้แชมป์เอเชียนะ
1: ใ
3: ช่เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: แข่งเลยได้ไหมคะ
0: ฟอร์มกำลังดีแล้ว
1: ไอฟอร์มกำลังดีนะคะก็รู้ว่ายากละค่ะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือกะล้าง

0: แน่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยค่ะส่งแข่งขันทั้งหมด4อีเวนต์นะคะก็จะมีทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงนะคะหวังเหรียญทองทุกประเภทที่ส่งแข่งขันนะคะมั่นใจว่ามีทีเด็ดเอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียได้แน่นอน
1: ม
0: ั่
1: นใจว่าทีมชายจะได้เหรียญทองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยด้วยนะครับก็สรุปงาน Middle Place Asian Game ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองแล้วก็เรือใบ1เหรียญนะครับรวม Middle Place 4ครั้ง33ชนิดกีฬาของไทยตั้งเป้าไว้ที่10เหรียญทองนะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกเฉือนชนะ UAE ไป 1-0
0: ใช่นะคะก็อันนี้เป็นชิงแชมป์เอเชียนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2017เป็นรอบคัดเลือกในกลุ่ม F ค่ะนัดแรกฟุตบอลชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะ
1: โค้ชใหญ่ของเราคือโค้ชโบจักรพันธ์ปันปีนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลือกพิชยะคงศรีกัปตันทีมคอยสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราชนะไป 1-0 ได้ประตูในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45+2จังหวะที่ศิวกรพลสันทำชิ่งกับพิชยะคงศรีนะครับแล้วก็เป็นศิวกรที่หลุดเข้าไปยิง
0: นะคะเขาบอกว่า UAE เมื่อวานเล่นหนักเล่นแรงมากนะคะครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็เป็นประตูโทนนะคะที่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ไปได้1ประตูต่อ0ก็เก็บ3คะแนนประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกได้นะคะจักรพันธ์ปั่นปีค่ะโค้ชโบนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่นักเตะทำผลงานได้ดีเป็นไปตามที่ฝึกซ้อมมาแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆนะคะอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาด้วยการควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็จุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องการส่งบอลนะคะรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปเน้นกันอีกทีนะคะอาจจะด้วยความกดดันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะไทยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ
1: ครับก่อนนัดที่2นี่จะเจอกับเติร์กมินิสถานนะครับวันพฤหัสนี้3กันยายน
0: ครึ่
1: งครึ่งเหมือนเดิม
0: ค่ะก็เติร์กมินิสถานนี่เอาชนะอิรักมาได้2ประตูต่อ1นะคะก็มาติดตามเชียร์กันต่อไปค่ะ
1: ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้กลับมาได้พัก2วันนะเดินทางอีกแล้ว
0: เดี๋ยวเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนด้วยนะคะยังไงถ้าเป็นแฟนๆคุณรอติดตามต่อไปได้
2: ใช่ค่ะรอเชียร์ต่ออยู่แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวไปแข่งเกมนะ
2: ใช่
0: ค่ะ
3: เชียร์กันยาวๆครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพบรรยากาศคึกคักในงานเทศกาลคาร์นิวัลนอตติงฮิลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะปีนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ60ปีของงานเทศกาลดังกล่าวค่ะ
3: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBD News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียน THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการชั้นนำรวมถึงโมเดลภาษาไทยผ่านแพลตฟอร์มเดียวพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ AI ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะวันนี้พบกับลลิตวดีแก้วสองเมืองค่ะ
0: ค่ะดิฉันปิยณีพินสุวรรณค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะวันนี้เรามาเกาะติดในเรื่องของการประชุม
1: ใช่ค่ะการประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านทางช่อง11 NBT South ค่ะรวมถึงทั้งวิทยุนะคะ9สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในส่วนของแฟนเพจ NBT สงขลานะคะแฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะแล้วก็ในส่วนของ MBD South เมื่อสักครู่นี้ที่น้องสโบบอกไปแล้วนะคะวันนี้เราพูดกันทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะสามารถติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งตลอดช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์มาจนถึงวันนี้นะคะก็มีคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่มายังจังหวัดสงขลาค่ะมาติดตามเรื่องของโครงการต่างๆที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.
0: ใช่แล้ว
1: รวมถึงติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการไว้ว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปยังไงถึงไหนบ้างแล้วก็เป็นการถือโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในภาคส่วนต่างๆด้วย
0: แล้วค
1: ่
0: ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยไฮไลท์ถ้าถามพี่นะตอนช่วงสายๆหน่อยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่ของคลองรอที่ได้ไปตรวจคลองรอนะคะก็ได้พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณคลองรอแล้วก็ได้เน้นย้ำสร้างความมั่นใจในเรื่องของบอกว่าต้องทำประกันให้กับครัวเรือนด้วยอันนี้คือรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกชาวหัดใหญ่เหมือนกันที่จะได้รับประกันในเรื่องของอุทกภัย
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการมาประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เนี่ยประเด็นหลักๆสำคัญก็คือเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยต้องยอมรับว่าหนักจริงๆนะหัดใหญ่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบขนาดเดียวกันเนี่ยภาคส่วนของผู้ประกอบการเองก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาลก็ถือว่าวันนี้ก็จะได้มาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือต่างๆรวมไปถึงโครงการที่จะทำในระยะยาวในการที่จะป้องกันหรือว่าบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็จะดูหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเหมือนที่น้องโอบอกแล้วในเรื่องของการคมนาคมก็เช่นเดียวกันในเรื่องของเศรษฐกิจก็ด้วยนะคะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็จะอยู่รวมๆกันในนี้เลยซึ่งในส่วนของผู้ที่จะมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวมากมายมายื่นต่อในที่ประชุมในวันนี้ด้วยรวมทั้งผู้ว่าราชการทั้ง5จังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะที่จะมาร่วมยื่นข้อเสนอในที่ประชุมครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะน้องโอก็คือเน้นด้านกับคมนาคม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรการคมนาคมรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างก็เลยต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเราคึกคักมาก
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: ทั้งบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมารวมถึงคณะผู้ติดตามแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาก็ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยรู้สึกชื่นมื่น
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าโรงแรมก็เต็มใช่ไหมคะ
1: โรงแรมก็เต็ม
0: เหมือนอย่างเช่นที่โชว์อยู่ด้านหน้าของเราเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะคะก็จะมีเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะโอ้อันนี้ภาษาใต้บ้านเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ฉะ
0: ฉะอันนี้คือตะกร้านะคะก
1: ็
0: คือสารจากเชือกกล้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกตานี
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: จะมีการมอบเป็นกระเป๋าเอกสารให้กับ
1: เป็นของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะต้องบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกตานีที่ครูเต่าเนี่ยเขาสามารถใช้ต้นกล้วย1ต้นได้อย่างมี
0: คุณค่ามาก
1: มีคุณค่ามากตั้งแต่ใบตั้งแต่หยวกตั้งแต่กิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่หัวปลี
0: มีประโยชน์หมดเลย
1: มีประโยชน์หมดเลยคือ1ต้นทิ้ง
0: ใช้ได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลก็กินได้
1: ใช
0: ่ปลีก็กินได้ใช่ทำแกงเลียงอร่อย
1: ใช่แล้วก็เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรด้วย
0: ใช่ค่ะในส่วนของทางมันอีกแล้วฮะ
1: ช่ทางก็เอามาทำได้ส่วนในนี้ก็จะมาจากกาบกล้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าต้นกล้วยบางต้นที่เขาปลูกเนี่ยกาบจะมีสีดำสีน้ำตาลนะคะก็จะไม่มีการย้อมสีเลยก็จะใช้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ากระเป๋าเชือกกล้วยเนี่ยใช้ได้ทนทานมากยิ่งใช้ยิ่งนิ่มยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยด้วย
0: ก็เป็นวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นด้วยนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจเหมือนที่บอกก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกลุ่มแล้วก็ไปคุยในเรื่องของการพัฒนาฝีมืออาชีพได้ด้วย
1: เขาเป็นหลังบ้านให้กับหลายแบรนด์ด้วยเผื่อใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็จำหน่ายกระเป๋าจากเชือกกล้วยก็
0: ไปอย
1: ่
0: างอ
1: ื่
0: นบ้างฝั่งนู้นที่อยู่ข้างหน้าน้องโอค่ะ
1: ฝั่งนี้จากทันทสถานค่ะก็จะเป็นกระเป๋าจากลายผ้าเกาะยอค่ะด้านล่างที่เป็นฐานเนี่ยก็ทำมาจากเชือกกล้วยด้วยเช่นเดียวกัน
0: อัน
1: น
0: ี้เอามาผสมผสานกัน
1: ถูกต้องเป็นฝีมือจากผู้ต้องขังทันทสถานหญิงสงขลา
0: เห็นแล้วไม่เบาเลยนะคะก
1: ็
0: คือมีออกมาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมก็คือสามารถที่จะพัฒนาอาชีพต่อได้เลยนะ
1: คะ
0: ฝั่งทางนี้บ้างค่ะในส่ว
1: น
0: ของเป็นกระเป๋าผ้าบาติกไหมคะ
1: จากทันทสถานหญิงสงขลา
0: เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อยู่ด้านหน้า
1: ลวดลายเฉพาะด้านหน้าก็เช่นกันนะคะ
0: ของมีดีนาทับใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าสะพายของผู้หญิงแล้วก็ที่เป็นของกินน่ารับประทานวางอยู่ข้างหน้าของเราก็คือเป็นไฮไลท์ด้วยไหม
1: กวนไร้เมล็ดเป็นของดีจากอำเภอนาทวี
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนี่ด้านหน้าเลยทานกับกาแฟตอนเช้า
1: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของสงขลาใครมาสงขลาต้องรับประทานอันนี้ค่ะก็คือขนมไข่เตาถ่าน
0: ต้องเตาถ่านด้วยนะ
1: มันจะหอมมันจะกรุ่น
0: ถ้าเตาแก๊สนี่คืออาจจะไม่หอมเท่า
1: อาจจะไม่
0: เตาถ่านต้องเผาฟืนอ่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดขายอยู่ปลายซอยกลิ่นจะอยู่ที่หน้าปักซอยเลย
0: ก็คือตามถูกแน่นอน
1: แน่นอนค่ะนี่ยังมีอีกอย่างค่ะพี่การค่ะก็คืออันนี
0: ้น่าทานมากเลย
1: อันนี้ก็เป็นขนมเช่นเดียวกันค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาลัวไข่ครอบนะคะของผู้ต้องขัง
0: หญิง
1: จาก
0: เช่นเดียวกัน
1: สถานหญิงสงขลาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่านี่อันนี้นะคะเขาได้รับรางวัลด้วยนะคะเรื่องของการฝึกทักษะด้านอาหารขนมไทยแล้วก็เบเกอรี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเรือนจำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของสินค้า GI ของสงขลาก็คือไข่ครอบนี่นะคะ
0: ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะถ้ามาถึงสงขลาถ้าไม่ได้กินไข่ครอบก็คือมาไม่ถึงสงขลาเช่นเดียวกัน
1: หลายอย่างนะถ้ามาไม่ถึงสงขลาแล้วก็ต้องมีอะไรนะปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะนี่แล้วก
0: ็เยอะแยะมากมายเลยโอ้เราบอกวันนี้น่าจะไม่หมด
1: ไม่หมดต้องมาชิมเอง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังในส่วนของพ่อเมืองจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าในส่วนของพ่อเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูนะคะจะมีโครงการอะไรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่ลงมาประชุมสัญจรในครั้งนี้กันบ้างไปฟังเสียงท่านกันเลยค่ะ
2: โครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตลิ่งก็หลายๆด้านรวมกันนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยเราก็รวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุทกภัยนะครับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเราเนี้ยไป 35,000 กว่าล้านนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องก็ขายของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งนะครับการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับในเรื่องแกสโตรโนมีเนี่ยเรา พยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับก็การเสนอข้อเสนอในครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับนะครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองร .1 ที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันนะครับเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าท่วมเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับสิ่งแรกนะครับการที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าท่านรัฐมนตรี35คนเนี่ยบวกผู้ติดตามพวกอะไรแล้วเนี่ยคนมาเข้าสงขลาเป็นร้อยแล้วก็ประกอบกับวันหยุดมาเลเซียนะครับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดนะครับทำให้เห็นว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ครม.บวกกันเนี่ยเศรษฐกิจของหาดใหญ่เนี่ยก็เจริญขึ้นนะครับ

0: ดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
1: ค่ะและนั่นก็เป็นเสียงของท่านพ่อเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการคมนาคมด้วยนั่นเองค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ
2: ถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการมาของครม.สัญจรสงขลาเนี่ยก็จะทําให้จังหวัดเนี่ยมีความคาดหวังในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของโครงการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะครม.สัญจรลงพื้นที่สงขลาครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการย้ำชัดค่ะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพแล้วก็ฟื้นฟูสงขลาในทุกมิติภายหลังอุทกภัย2568ค่ะโดยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ประชาชนค่ะก็ต่างดีใจนะคะแล้วก็เห็นตรงกันว่านี่คือโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อจะแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นทรัพยากรที่จะใช้กลไกในการพัฒนาเมืองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิงก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเหล่านี้ไป 35,000 กว่าล้านก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนี่เนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเนี่ยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้

0: หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
2: นั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของจังหวัดสงขลานะคะกับการมาของครม.สัญจรนอกสถานที่นั่นเองค่ะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวจะประมวลให้ดูบรรยากาศของการลงพื้นที่ของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะว่ามีแต่ละท่านเนี่ยปฏิบัติภารกิจไปไหนกันที่บ้านนะคะจะเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่หัดใหญ่ติดตามการปรับปรุงระบบระบายน้ำและขุดลอกคลองหวะเตรียมรับมืออุทกภัยพร้อมกับเป็นสักขีพยานเดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะเมื่อวานนี้ที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรหรือคลองภูมินาถดำริบ้านเราเนี่ยจะเรียกกันว่าคลองร.1นะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบระบายน้ำและการขุดลอกคลองหวะซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นน้ำสำคัญของพื้นที่โดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วก็การเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อจะทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวหัดใหญ่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลต้องการติดตามโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณและมีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าเพียงใดและส่วนใดยังจำเป็นต้องเร่งดำเนินการค่ะโดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะจึงเป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้อนุมัติแล้วก็ข้อสั่งการไว้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็ค้นหาจุดที่เป็นคอขวดจุดที่ระบายน้ำได้ล่าช้าและจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศในการประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
3: ค่ะและในวันเดียวกันนะคะที่โรงแรมบุรีศรีภูมิอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะและปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2โครงการค่ะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคใต้นะคะได้แก่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport ค่ะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการลงนามครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้เพราะทำให้โครงการที่ประชาชนในจังหวัดสงขลาและพัทลุงรวมถึงกระบี่นั้นรอคอยมาเป็นเวลานานนะคะเริ่มที่จะเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลก็ได้คาดหวังให้โครงการทั้งสองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตลดเวลาและต้นทุนการเดินทางเพิ่มความปลอดภัยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับโครงการสะพานข้าม ะเลสาบสงขลาก็จะเชื่อมพื้นที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรจากเดิมประชาชนต้องเดินทางอ้อมนะคะแล้วก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่เมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะคาดว่าจะลดระยะเวลาเดินทางเหลือประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงการเข้าถึงบริการสำคัญโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะ
2: ส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็จะเชื่อมพื้นที่ตำบลเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยค่ะก่อนจะเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่ช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์แล้วก็ความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะตลอดจนสนับสนุนการขนส่งการท่องเที่ยวและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะในโครงการทั้งสองค่ะมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่เกิน 1,080 วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและตั้งเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในช่วงปี2572คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและแหล่งงานได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างการจ้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็รายได้ของชุมชนนั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำแล้วก็รวมถึงการเดินทางคมนาคมก็จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
3: ซึ่งก็ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรียังไม่หมดเท่านั้นนะคะเสร็จสิ้นจากในส่วนของการตรวจเยี่ยมที่คลองระบายน้ำร.1แล้วค่ะท่านก็ได้มีการเดินทางต่อไปนะคะที่เมืองเก่าสงขลานั่นเองค่ะโดยท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เดินเที่ยวชมเมืองเก่าสงขลานะคะได้ทักทายชุมชนค่ะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สัมผัสกับเสน่ห์เมืองเดินหน้าผลักดันสู่มรดกโลกค่ะบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองเลยล่ะค่ะสำหรับภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามการขับเคลื่อนเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ของเมืองที่ผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยจุดแรกนะคะนายรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้และ TCDC สงขลาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะระหว่างการเยี่ยมชมมีช่วงสร้างสีสันค่ะเมื่อวงไม้ประดับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบรรเลงเพลง Fly Me to the Moon นะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมแจมด้วยการเป่าแซกโซโฟนเรียกร้องรอยยิ้มนะคะแล้วก็สร้างเสียงปรบมือจากผู้ที่อยู่ในบริเวณงานดังกล่าวด้วยค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกก็ได้เดินเท้านะคะชมย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านจุดสำคัญค่ะอย่างเช่นหับโฮหินนะคะบ้านนครในอาคารเก่าแก่หลายๆแห่งค่ะพร้อมรับฟังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมืองค่ะตลอดเส้นทางค่ะทางนายกเองก็ได้แวะทักถ่ายพูดคุยถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ออกมารอต้อนรับตามหน้าบ้านแล้วก็ริมถนนนะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เข้ามาผูกผ้าขาวม้ามอบของที่ระลึกสร้างบรรยากาศใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะ
2: ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลค่ะในการผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกและยังเป็นการเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนผ่านผู้คนร้านค้าเก่างานศิลปะพื้นที่สร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงค่ะก่อนเสร็จสิ้นภารกิจค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางประชาชนและคนในชุมชนที่ออกมาทักทายตลอดเส้นทางค่ะสำหรับการผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็ถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันไปทั้งการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์การรักษาวิถีชุมชนและการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเพื่อให้เมืองเก่าสงขลานะคะยังคงเป็นเมืองที่มีชีวิตและสามารถส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นจนถึงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะเดินทางไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่มารอต้อนรับโดยเฉพาะภาพบรรยากาศที่ท่านเป่าแซกโซโฟนนี่น่ารักมาก
3: ใช่ค่ะสร้างสีสันนะคะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านชอบดนตรีชอบเสียงเพลงนะคะ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจสำหรับน้องๆนักดนตรีด้วยนะคะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเล่นดนตรีคู่กับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีชาวบ้านที่มาผูก เอว
3: ผูกกับผ้าขาวม้านะคะก็สร้างความเป็นกันเองแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆเหมือนในภาพที่เราเห็นเลยนะคะ
2: ถูกต้องค่ะทีนี้ต้องบอกว่าสงขลาบ้านเราค่ะก็มีผ้าที่เป็นลายท้องถิ่นที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญผ้าทอลายราชวัตรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่นำมาประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายของคณะรัฐมนตรีในการเดินทางครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้จะพาไปดูผ้าทอลายราชวัตรผ้าประจำจังหวัดสงขลากับภูมิปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าทอลายราชวัตรผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาที่กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะขณะที่กลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้สวมใส่ในวันนี้ในโอกาสประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ค่ะซึ่งเรื่องราวของผ้าที่จะสะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
5: ในคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
4: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
5: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้ก็เน้นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
4: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพ สาธิดาโตสากัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
3: ค่ะก็นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะคะตอนนี้ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนเป็นผ้าไทยในรูปแบบใหม่สามารถที่จะนำมาผสมผสานแล้วก็นำมาตัดเย็บสวมใส่ได้ในตามสไตล์แฟชั่นสมัยใหม่ก็ว่าได้นะคะซึ่งที่เขาบอกกันแล้วว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกใช่ไหมคะ
2: แล้วก็วันนี้รอติดตามรับชมเลยค่ะเพราะว่าผ้าทอลายราชวัตรนะคะก็จะถูกอยู่บนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาด้วยอีกทางนึงค่ะ
3: วันนี้เราภูมิใจกันหลายเรื่องมากเลยในฐานะที่เป็นคนสงขลาเองนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะซึ่งในส่วนของตอนนี้ค่ะเราไปฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันบ้างนะคะว่าในส่วนของพ่อเมืองสตูลค่ะอยากที่จะเสนออะไรให้กับคณะรัฐมนตรีในการลงมาครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งในส่วนของฝั่งอันดามันนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก1พื้นที่เลยนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะเราไปฟังกันค่ะว่าท่านพ่อเมืองนั้นอยากจะเสนอโครงการอะไรกันบ้างค่ะ
6: กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลที่เคารพทุกท่านนะครับก็เรื่องการประชุมครม.นอกสถานที่เรียกว่าครม.สัญจรเรียกว่าครั้งแรกก็ได้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในการที่แก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568นะครับก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าหรือว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับเราก็ได้นะครับได้ประมวลนะครับเรื่องว่าโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับจำนวน18โครงการด้วยกันนะครับงบประมาณก็อยู่ที่432ล้านกว่าบาทนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าโครงการที่มีความสำคัญเช่นโครงการเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะครับท่าเทียบเรือที่หมู่ที่6นะครับที่เกาะสาหร่ายนะครับซึ่งตรงนี้เราของบประมาณไปหลายๆครั้งแล้วความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ตามเกาะแก่งต่างๆนะครับเราก็ขอไปงบประมาณอยู่ที่25ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็พร้อมที่จะรองรับนะครับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับโดยใช้ปรับปรุงท่าเรือประมงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งลิ้นที่สาครนะครับหรือว่าที่ของแหลมสนนะครับที่อำเภอละงูก็ตามนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนนะครับแล้วก็เพื่อให้พี่น้องโดยเฉพาะประมงนะครับประมงพื้นบ้านนะครับได้ดำเนินการประกอบธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าปี2568ปลายปีนะครับเราเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะมีตะกอนต่างๆนะครับมาอยู่ที่ปากอ่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของอำเภอละงูนะครับเราก็ดำเนินการนะครับทำโครงการเรียกว่าขุดลอกนะครับขุดลอกที่ปากอ่าวเพื่อที่จะให้1คือระบายน้ำถ้าเกิดน้ำท่วมมาเราจะได้ระบายน้ำลงทะเลอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้ทำมากินเพราะว่าตอนนี้พอมีทรายไปกองอยู่ที่ปากอ่าวปุ๊บเนี่ยเรือประมงนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับอันนี้คือเป็นโครงการที่เร่งด่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เรามองว่าต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเรานะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวนะครับปี2568นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณนะครับ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านนะครับอันนี้คือเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเราก็เลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เช่นเราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหอประชุมขนาดใหญ่จะมีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ประกอบการนะครับทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขนาดเนี้ยของเราในพื้นที่ของเราไม่มี
7: ห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมว่าการส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับลำคลองต่างๆนะครับเนื่องจากว่าปี2568เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพังทลายของตามลำคลองลำธารต่างๆเราก็เลยทำโครงการเรียกว่าทำเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับอันนี้ทำหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับในพื้นที่ของอำเภอละงูอำเภอท่าแพนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สัญจรนะครับริมเขื่อนต่างๆนะครับแล้วก็ป้องกันเขื่อนนะครับป้องกันดินทลายมานะครับอันนี้ก็ทำให้ดินนะครับไร่นะครับหรือว่าสวนยางพาราของพี่น้องประชาชนนะครับพังทลายแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับเลยทำโครงการลักษณะนี้นอกจากนี้นะครับในส่วนของเทศบาลเมืองสตูลของเราก็ได้มีโครงการนะครับโดยเฉพาะเรื่องสปอร์ตทัวริซึมนะครับเราก็จะพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่ของสนามราชกิจประการนะครับเราต้องการที่จะมีระบบไฟนะครับหรือว่าลู่วิ่งต่างๆที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับทำให้ดินทำให้พื้นนะครับพื้นวิ่งนะครับเสื่อมสภาพนะครับตรงนี้เราต้องการที่จะมีการปรับปรุงนอกจากนั้นนะครับเรารับนะครับปีหน้านะครับปี2570นะครับทางจังหวัดสตูลของเราเป็นเจ้าภาพนะครับในการคัดกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลของเรานะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ดำเนินการโดยเฉพาะเทศบาลเมืองสตูลนะครับปรับนะครับภูมิทัศน์หลังเขาโต๊ะพญาวังนะครับส่งเสริมท่องเที่ยวและก็การออกกำลังกายกันเป็นต้นนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับที่จังหวัดสตูลของเราได้ดำเนินการเสนอครม.สัญจรครั้งนี้จำนวน18โครงการด้วยการงบประมาณทั้งหมด432ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนแล้วก็ทั้ง18โครงการนี้นะผ่านการประชาคมผ่านที่ประชุมของกรรผ่านที่ประชุมของกบจนะครับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเรียบร้อยแล้วนะครับคือทุกฝ่ายนะครับทุกส่วนคือเห็นพ้องต้องการว่าเราต้องพัฒนาโครงการลักษณะแบบนี้ที่จะเกิด impact เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูลของเราครับ
2: ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของท่านพ่อเมืองสตูลค่ะท่านคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของข้อเสนอ18โครงการเร่งด่วนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงครอบคลุมการซ่อมแซมท่าเทียบเรือนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในหลายด้านกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปประมวลภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆที่ลงพื้นที่มาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของท่านศรีหศักดิ์ค่ะในการลงพื้นที่ประดังเบซาติดตามเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของสำนักงานหนังสือเดินทางค่ะโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามปัญหาและแนวทางพัฒนาด่านประดังเบซามุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งและการค้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะพร้อมกับตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และตอกย้ำการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อวานนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซาตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะพร้อมกับรับทราบสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนประดังเบซาตลอดจนผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสนับสนุนการค้าและการเชื่อมโยงรวมถึงกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอำเภอสะเดาแล้วก็แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือใน3มิติค่ะได้แก่เรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับแนวโน้มการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกาก ากรประดังเบซาเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียและการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อจะนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: และสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปนะคะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนค่ะในโอกาสเดียวกันค่ะนายศิริศักดิ์พร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2และพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็นลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประดังเบซาและนายกเทศมนตรีเมืองประดังเบซานะคะเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด่านและยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียต่อไปค่ะ
2: ซึ่งจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ลงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยมีนายปรมาจำรัดรวมรันหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะโดยนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วค่ะ
3: ค่ะนั่นก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการดูแลด่านประดังซึ่งถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยด่านข้ามพรมแดนของเราก็มีถึง3ด่านด้วยกันน
2: ะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นด่านสะเดาเอ่ยด่านประดังเอ่ยหรือว่าด่านฝั่งนาทวีใช่ไหมคะด่านประกอบนะคะซึ่งก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะมีการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้านะคะก็ทำให้จังหวัดสงขลาบ้านเราเนี่ยมีรายได้ในเรื่องของการส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะจากด่านกันแล้วนะคะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกันบ้างนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลจนะนะคะแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรพร้อมเปิดการฝึกซ้อมเซิร์ชรับมืออุทกภัยนะคะแล้วก็ส่งมอบรถพระราชทานค่ะเพื่อแม่และเด็กไทยนะคะรถปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมยกระดับบริการสุขภาพเชิงรุกและความพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะพร้อมเยี่ยมชมอาคาร8ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนค่ะสำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายสำคัญในการลดความแออัดของการให้บริการเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยประมาณ500คนต่อวันนะคะทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมนั้นมีข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยการเพิ่มพื้นที่จึงช่วยให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอาคาร8ชั้นมีแผนรองรับบริการทางการแพทย์หลายด้านค่ะอาทิหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวอนามัยนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยปัจจุบันค่ะแผนกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น2ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะขณะที่ชั้น3ก็มีแผนจัดให้เป็นหอผู้ป่วยวิกฤตและศูนย์ฟอกไตซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนมกราคมในปี2570นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้พบปะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันในนามอสม.นะคะเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานพร้อมสร้างความ ัญและกำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้าค่ะโดยมีอสมจำนวน200คนจากตำบลคูตำบลป่าชิงตำบลนาว่าตำบลบ้านนาและตำบลลางาอำเภอจะนะร่วมให้การต้อนรับค่ะ
2: ในโอกาสเดียวกันค่ะที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพัฒนาก็เป็นประธานในการเปิดการฝึกซ้อมแผนด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพค่ะเพื่อจะรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีอุทกภัยหรือเซิร์ชเพื่อยกระดับความพร้อมของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและระยะฟื้นฟูโดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะจึงมุ่งทั้งทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็การจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบความพร้อมของทีมเซิร์ชและระบบบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่การแจ้งเหตุการประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการเข้าปฏิบัติในพื้นที่จริงค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังได้มอบหมายให้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ

0: สุขเป็นประธานในการมอบกุญแจและปล่อยรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดให้แก่ศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัยเพื่อสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กและเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพเชิงรุกโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการค่ะโดยรถพระราชทานก็ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์อุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและเครื่องมือสำหรับการตรวจคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กทำให้สามารถนำบริการที่จำเป็นออกไปให้ประชาชนบริการถึงพื้นที่โดยตรงค่ะโดยภายในรถเนี่ยก็ยังมีระบบ MBS Smart สามารถรับส่งข้อมูลและภาพอัลตราซาวด์เพื่อจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกลโดยทำงานร่วมกับเครือข่าย 5G ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินแล้วก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วเชื่อมโยงการวินิจฉัยการวางแผนดูแลแล้วก็การส่งต่ออย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามโครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก
1: ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าในส่วนของสาธารณสุขนะคะระบบเขาก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นโรงพยาบาลจันทนะถ้าเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่หรือโรงพยาบาลทั่วไปตอนนี้บางทีเราก็ต้องอาจจะต้องมีแค่การสแกน QR code อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถจองคิวได้แล้วด้วยใช่ไหมน้องโอ๋หรือว่าเข้าไปจองคิวในหมอพร้อมไหมคะ
0: ก็ได้เหมือนกันแล้วก็การตรวจเขาเรียกว่าการตรวจรักษาระยะไกลถ้าในฝั่งหัดใหญ่ก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะในการที่จะตรวจวินิจฉัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จะเข้ารับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อจะลดความแออัดอย่างเช่นผู้ป่วยบางกลุ่มที่อาจจะต้องมีนัดรับยาก็อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลอาจจะติดต่อได้ที่ร้านยาที่มีสัญลักษณ
1: ์
0: หมออุ่นใจอะไรอย่างนี้ก็สามารถรับได้เช่นเดียวกัน
1: หรือไม่ก็ถ้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ว่าจะรับยาที่บ้านนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งยาไปให้นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
0: ค
1: ่ะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆของสาธารณสุขนะคะที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาต่อกันในเรื่องของด่านกันบ้างค่ะเมื่อสักครู่ที่คุยกันไปเมื่อกี้เป็นด่านประดังเบซาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะในส่วนของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ก็เปิดให้บริการแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเหมือนที่เราทราบกันค่ะเมื่อพรมแดนนะคะไม่ได้เป็นแค่เส้นแบ่งนะคะคุณผู้ชมแต่หากเป็นจุดเชื่อมต่อของโอกาสค่ะซึ่งการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะคะก็ไม่ใช่เพียงการเปิดถนนสายใหม่ระหว่างไทยกับมาเลเซียเท่านั้นนะคะแต่คือการเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอาเซียนค่ะให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันนะคะบนรากฐานของความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะติดตามได้จากรายงานวันนี้ค่ะ
2: ภาพการจับมือของผู้นำไทยและมาเลเซียบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮีตัมไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงมิตรภาพของสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมด้วยดาโต๊ะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮิตัมซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างทั้งสองประเทศถนนสายนี้จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมรองรับการขยายตัวการค้าชายแดนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่จะมีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวการค้าการขนส่งการบริการการท่องเที่ยวช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการเดินทางที่สะดวกขึ้นยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรวดเร็วเกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
3: ตอนนี้ครับการจัดเก็บมูลค่านำเข้าส่งออกนะครับในปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้เลยนะครับตอนนี้ประมาณ300,000 กว่าล้านสิ้นปี

0: ีเนี้ยจะมีมูลค่าจนสิ้นไตรมาสสุดท้ายก็คือวันเดือนธันวาเนี่ยที่นี่น่าจะมีมูลค่านำเข้าส่งออกมาสัก400กว่าล้านครับแล้วก็สามารถจัดเก็บภาษีได้ประมาณสักหมื่นกว่าล้านครับมูลค่านำเข้าส่งออกมันก็มีผลกับคนในพื้นที่พอสมควรแล้วอีกประเด็นหนึ่งด่านสุกรจะเดาเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวหาดใหญ่หรือไม่แวะอยู่ที่ด่านนอกปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า6ล้านคนนะครับที่ผ่านด่านสุกรจะเดานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะคนจังหวัดสงขลานะ
1: นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลย์พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่สร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเส้นทางคมนาคมสายใหม่เท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไทยกับมาเลเซียและต่อยอดสู่เครือข่ายการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มุ่งสร้างภูมิภาคให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของอาเซียนในอนาคตสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสะกาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาน
2: ี่นะคะก็ถือว่าเป็นความพร้อมค่ะในเรื่องของการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทยมาเลเซียด้วยนะคะแล้วก็การเปิดด่านศุลกากรแห่งใหม่เนี่ยนอกจากจะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปัญหาที่หายไปก็คือเรื่องของการจราจรแออัดที่อยู่บริเวณหน้าด่านค่ะ
3: ตอนนี้ไม่ติดตรงนั้นแล้ว
2: ใช่
3: ไหมคะเพราะว่ามีด่านใหม่
2: อยากให้ติดยาวๆที่ด่านใหม่แต่ว่าให้เป็นรถของนักท่องเที่ยวจะได้เป็น
3: คาดหวังอยากเห็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเพราะว่าการเดินทางมาจังหวัดสงขลาครั้งที่แล้วของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสมาเปิดการใช้ด่านศุลกากรแห่งใหม่อย่างเป็นทางการมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ถือว่าเป็นโอกาสดีของจังหวัดสงขลาทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าบรรยากาศณขณะนี้ค่ะที่บริเวณหอประชุมมอหัดใหญ่นะคะก็ยังคงคึกคักนะคะตอนนี้ก็มีทั้งทัพสื่อมวลชนค่ะที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนราชการต่างๆตอนนี้ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าใกล้เวลากำหนดการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางมาประชุมสัญจรที่บริเวณหอประชุมแห่งนี้แล้วนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นนั่นเองค่ะ
3: ซึ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณศูนย์เพลสนะคะที่ตั้งไว้เพื่อที่จะรองรับทัพสื่อมวลชนทุกแขนงนั่นเองค่ะในวันนี้เพื่อที่จะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะที่จะลงมาประชุมสัญจรในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่ลงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดสงขลาในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็รวมถึงสินค้าของดีที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาวันนี้อย่างเสื้อที่เราสองคนสวมใส่อยู่นะคะก็จะเป็นผ้า
3: ลายสวยงาม
2: นะคะจากกลุ่มมีดีนาทับนั่นเองนะคะ
3: ซึ่งวันนั้นได้ไปเอาเองกับมือเลย
2: เป็นเลือกเองกับมือ
3: เป็นเลือกเองกับมือเลยนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ก็มีความเข้มแข็งแล้วเช่นเดียวกันนะคะก
2: ็
3: เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ทำขึ้นมาได้สวยงามมากนอกจากจะทำให้เราสวมใส่แล้วใครยังได้สวมใส่อีกคะน้องโอ
2: ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนั่นเองนะคะเพราะจะเห็นคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพแล้วนะคะภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อลายบาติกนะคะเป็นผ้าบาติกนะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถเป็นเสื้อสีฟ้าแล้วก็มีประดับตกแต่งลวดลายทั้งนางเงือกนะคะแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ของสงขลาในช่วงของเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะก็เป็นเสื้อที่มาจากกลุ่มมีดีนาทับเช่นเดียวกันของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะก็ถือว่าจะได้เป็นการโชว์ศักยภาพเรื่องของการแต่งกายเครื่องแต่งกายแล้วก็ลวดลายที่มีความสวยงาม
3: อ่อนช้อยนะคะดูจากเสื้อที่น้องส้มโอใส่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเขียนลายที่ มีความประณีตมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีตัวเดียวในโลก
2: เพราะว่าลายจะไม่ซ้ำกันเลย
3: ใช่แล้วล่ะค่ะก็คือจะมีตัวเดียวในโลกเลยนะคะแต่ละลายที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาจะไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่าจะมามองไม่ได้เลยนะคะว่า

0: ของโอหรือของพี่การอันไหนอยู่ตรงไหนลายอยู่ตรงไหนสิ้นสุดตรงไหน
1: ถ้าจะขอลายเดียวกันก็จะต้องสั่งเป็นพิเศษเพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของฝีมือคนสงขลานะคะที่จะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดตลาดให้กับคนต่างพื้นที่เนี่ยได้รู้จักความเป็นสงขลามากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ค่ะอันนี้ในส่วนของผ้าแต่จริงๆแล้วยังมีวิสาหกิจชุมชนมากมายเลยนะคะที่นำมาโชว์ในวันนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเสื้อลายเสื้อบาติกหรือว่าเสื้อลายราชวัตรที่ตัดให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของต่างหูจะบอกว่าต่างหูนะคะ
1: อันนี้จากไหนคะ
0: เป็นของกลุ่มตาลตลานะคะในส่วนของอำเภอสถิงพระเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็นำใบตาลนะคะใบตาลตโนดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยมีทั้งต่างหูพวงมาลัยนะคะปิ่นปักผมดอกไม้ติดเสื้อก็คือจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชนนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะส่วนใหญ่ที่ไปทำวันก่อนก็จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าหิน
1: ค่ะ
0: ใช่
1: สวยงามมากก็เป็นซีโร่เวสต์ด้วยนะก็คือจะทำให้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองนี่พี่การหันอีกนิดนึงเลยโชว์ตู้อันนี้
0: เห็นไหมคะสวยงาม
1: ดอกกุหลาบจากอะไรนะคะ
0: ใบตาลตโนดค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะทำให้เขาได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีรายได้ที่สำคัญก็จะได้มีความภาคภูมิใจหลังจากที่แต่ละท่านเนี่ยนำไปสวยใสแล้วมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากจังหวัดสงขลาที่จะได้รับอานิสงส์จากการลงพื้นที่ของครม.สัญจรครั้งนี้
0: ค
1: ่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะซึ่งการลงพื้นที่ของครม.สัญจรครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองก็มีการชงครม.สัญจรในการที่จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองยะลาค่ะทั้งการซ่อมแซมสนามกีฬาจารูการขุดลอกคลองแบเมาะการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมทั้งการก่อสร้างเขื่อนกำแพงป้องกันตลิ่งพังการกัดเซาะรวมถึงการขยายคอนกรีตแนวเขตท่าสาบแล้วก็การปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลรวมทั้งหมดเนี่ย10โครงการนะคะเพื่อจะยกระดับเรื่องของความปลอดภัยการคมนาคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพร้อมกับเสนอแนวทางการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงเกษตรกรมั่งคั่งแล้วก็ท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อจะเดินหน้าสร้างยะลาให้เติบโตอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงของท่านดูค่ะ
2: ในประเด็นเวิร์กช็อปทั้ง4ประเด็นนะครับในด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติในส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในการทำเวิร์กช็อปกับท่านรองนายกรวมทั้งท่านนายกเนี่ยเราก็ได้เตรียมคนในการนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือถ้าเกิดถามว่าเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษก็เราคิดว่าเราก็ต้องมาพิจารณาโครงการที่เราจะนำเสนอนะเนื่องจากว่าในการนำเสนอโครงการที่ได้มีการประชุมร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่สงขลาแล้วก็เมื่อวานก็มีการประชุมซูมมิทติ้งในส่วนของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะฮบก้อนแรกก่อนที่เราคาดการว่าถ้าเกิดได้นะ50ล้านเรามองว่าเนี่ยจังหวัดยะลาเราก็คือทุกวันนี้ในเราบอกว่ายะลาเป็นเมืองศูนย์กลางการกีฬาแต่ว่าปัญหาเราก็คือสนามกีฬากลางเนี่ยเราไม่มีเราใช้สนามจารูทุกวันนี้สนามกีฬาจารูของเทศบาลนครยะลาซึ่งในฮบก้อนแรกเนี่ยเราได้ประชุมร่วมกับกรอแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทุกส่วนก็สรุปว่าสิ่งที่เราอยากได้มากก็คือการซ่อมแซมสนามจารูเนื่องจากว่าหลังจากเจอวิกฤตน้ำท่วมปรากฏว่าสนามจารูหญ้าเทียมอะไรก็หมดสภาพอายุการใช้งานรวมทั้งลู่วิ่งนะครับก็เสียซึ่งเราได้ขอฮบไปทั้งหมดก็50ล้านในการปรับปรุงสนามหญ้าเทียมแล้วก็ลู่วิ่งของสนามกีฬาจารูดครับซึ่งเป็นโครงการแรกที่เรามีความตั้งใจเพราะว่าเราบอกว่ายะลาคือศูนย์กลางแต่ปรากฏว่าสนามกีฬาเราที่เราใช้ในเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันชำรุดครับก็เลยเสนอไปนะครับโครงการเนื่องจากว่าบึงแบเมาะเราเนี่ยมันเป็นจุดรวมน้ำก็คือเหมือนแก้มลิงอะนะทุกวันนี้น้ำจากสะเต็งนอกจากเทศบาลก็ไปลงที่บึงแบเมาะซึ่งไปเชื่อมโยงกับแม่น้ำปัตตานีซึ่งบึงแบเมาะค่อนข้างจะตื้นเขินซึ่งในส่วนนี้โครงการที่2ที่เราอยากจะได้ก็คือโครงการขุดลอกบึงแบเมาะนะครับซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหาอุทกภัยให้กับคนยะลาครับแล้วก็ซึ่งงบประมาณก็ในส่วนนี้ที่เราได้เสนอไปก็50ล้านก็รวมแล้วก็2โครงการนี้ก็100ล้านส่วนที่เหลือที่เราได้หารือร่วมกันก็คือโครงการปรับปรุงถนนคลองกีดถนนซีโรรถตลาดเก่านะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามาจาก ปัตตานีก่อนเข้าเมืองยะลาเนี่ยเราเห็นว่าถนนสีรถเนี่ยไม่มีการปรับปรุงซึ่งในส่วนนี้เราขอโครงการไปทั้งหมด50ล้านเพื่อปรับปรุงถนนสีรถแล้วก็โครงการที่4นะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้ท่านสสได้ไปประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนซึ่งค่อนข้างจะการป้องกันตลิ่งก็คือโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบือเลื้อยนะครับซึ่งอยู่ในหมู่2ตำบลต่างๆอำเภอต่างๆนะครับเป็นงบประมาณทั้งหมดก็45ล้านแล้วก็โครงการที่5ก็เป็นโครงการก่อสร้างกำแพงการกัดเซาะตลิ่งคลองกาสังงบก็20ล้านโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอบุเตเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็โครงการที่6ก็คือปรับปรุงกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปนะครับซึ่งเสนอโดยกรมชลประทานที่17งบประมาณก็9ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็โครงการที่7ก็คือโครงการกั้นน้ำคลองตาซีฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบซึ่งงบประมาณก็ยี่สิบล้านโดยมีโครงการชลประทานที่17นะครับเป็นผู้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการกัดเซาะตลิ่งและโครงการที่8ก็คือโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยขนาดร้อยนะครับครึ่งในส่วนนี้ก็อบต.ลี่ดวนเป็นคนเสนอนะครับแล้วก็โครงการที่8ก็คือโครงการก่อสร้างขยายถนนคลองกีดในเขตของท่าสาบจำนวน27ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายนะครับก็คือโครงการที่10ก็คือโครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนอกก็จำนวน50ล้านรวมแล้วใน10โครงการที่เราได้เสนอไปนะครับก็เป็นยอดเงินก็300กว่าล้านครับ338ล้านกว่าๆนะครับก็แล้วก็ความสำคัญเนี่ยก็คือที่ผมนำเรียนว่าเราก็เรียงตามเนี้ยไปทั้ง10โครงการโดยเฉพาะโครงการที่1อ่ะซึ่งเราอยากให้ยะลาเป็นเมืองศูนย์การค้าแล้วก็อีกส่วนนึงซึ่งมันเป็นเชิงนโยบายนะซึ่งมันใช้งบเยอะเราก็ได้นำเสนอเพิ่มเติมไปก็คือโดยเฉพาะการพัฒนาท่าอากาศยานโดยตรงนะครับซึ่งจำนวนงบก็ใช้ 2,140 ล้านแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือพัฒนาด่านพรมแดนเนื่องจากว่าด่านเราเนี่ยมันค่อนข้างแออัดแล้วก็ด่านก็ได้ทำเสนอมาทั้งหมดก็800กว่าล้านนะครับแล้วก็สุดแล้วก็โครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือศูนย์กีฬาครบวงจรของท่านนายกเทศบาลนครยะลาที่ติดกับแม่น้ำนะครับงบประมาณก็580ล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ศูนย์วิจัยการยางมันเป็นเขาหัวโล้นที่สูงเราก็อยากได้โครงการสร้างหอชมเมืองยะลานะครับจำนวน788ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่เราเสนอมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณก็คือสิทธิประโยชน์การส่งเสริมลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดยะลานะครับเป้าหมายของโครงการนะครับก็คือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดก็คือคุณภาพชีวิตที่มั่นคงเศรษฐกิจเกษตรมั่นคั่งแล้วก็ท่องเที่ยวยั่งยืนไอ้นี่คือเป้าหมายก็เหมือนกับที่เราได้เขียนแผนเขียนวิสัยทัศน์ไปของจังหวัดยะลานี่คือเป้าหมายของจังหวัดยะลานะครับทั้ง10โครงการแล้วก็โครงการที่ผมได้ในกล่าวนำอีกโครงการอีก3โครงการในเชิงนโยบายนะครับครับก็นำเรียนเพื่อโปรดทราบครับสิ่งที่สำคัญนะครับผมคิดว่าการทำเวิร์กช็อปที่รัฐบาลได้กำหนดประเด็นไว้4ประเด็นก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติซึ่งในส่วนนี้5จังหวัดเราเนี่ยปัญหามันก็ไม่เหมือนกันงั้นในส่วนของจังหวัดยะลาเนี่ยผมก็ได้ประชุมกลุ่มย่อยทั้ง4กลุ่มมาแล้วไปนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้มันสอดคล้องกับโครงการกิจกรรมโดยเฉพาะโครงการทั้ง10โครงการอยู่ในทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราได้ถกเถียงคุยกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายถ้าถามผมก็คืออยากให้เหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดเบาบางลงครับนี่คือเป้าหมายใหญ่ที่สุดครับก็คือทั้ง10โครงการเนี่ยในกระบวนการเนี่ย1เราก็ต้องประชุมร่วมกับกรอของจังหวัดแล้วก็ภาคราชการแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เลยเป็นที่มาของ10โครงการจริงๆถ้าเกิดถามผู้ว่าก็คือมันเป็นโครงการที่เป็นความต้องการตั้งแต่แรกแต่เรายังไม่มีงบคราวนี้ในเมื่อมันเป็นโอกาสของ5จังหวัดก็เลยเสนอไปถามว่าเอ๊ะทำไมยะลาต้องเสนอสนามกีฬาก็เนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการกีฬาแต่เรากลับไปมีสนามกีฬากลางซึ่งถ้าเราได้ซ่อมตัวนี้เสร็จก็จะเป็นสนามกลางที่จะใช้กับพี่น้องประชาชนชาวยะลานะครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของท่านพ่อเมืองจังหวัดยะลานั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านก้องสกุลจันทราชค่ะซึ่งหลักๆแล้วก็อยากได้มีสนามกีฬาซึ่งท่านบอกว่าในส่วนของยะลาเนี่ยอยากเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬานะคะก็อยากจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รวมไปถึงค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความยั่งยืนนั่นเองด้วยในพื้นที่
1: จะหลายเรื่องนะคะในการที่จะเสนอสู่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของประชาชนออกกำลังกายถ้าเกิดมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานนะคะประชาชนก็จะได้มีแรงหรือมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการอยากจะไปสนามกีฬามากขึ้นนะคะรวมถึงโครงการอื่นๆด้วยเรื่องการกัดซ้อชายฝั่งแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรกรด้วย
0: แล้วก็หลักๆอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัย
1: ถูกต้อง
0: ส่วนใหญ่ทางพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเนี่ยในช่วงนี้ก็คือหน้าฝนละ
1: เข้าหน้าฝน
0: ใช่ทุกพื้นที่ตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็กำลังพล
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆจังๆละค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติไม่ค่อยตรงตามฤดูกาลสักเท่าไหร่
1: ใช่แล้วก็ไม่เคยบอกล่วงหน้า ด้วยแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราลงกันไปในพื้นที่จังหวัดสตูลกันอีกสักครั้งนึงนะคะมาดูในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All นะคะผนึกพลังทุกภาคส่วนนะคะเสริมทุนทางวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์ค่ะนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะลงพื้นที่จังหวัดสตูลตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ค่ะพร้อมเปิดโครงการสตูล Happiness for All นะคะพม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์นะคะซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม100ปีโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมีส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า500คนเลยทีเดียวนะคะนายคณิตคงช่วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกมิติทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์นะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเท่าเทียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดูแลปัญหาสังคมค่ะโดยเฉพาะสังคมสูงวัยอัตราการเกิดลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนะคะในเรื่องความเสี่ยงของยาเสพติดค่ะรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดสตูลสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้688รายค่ะและ21องค์กรนะคะรวมมูลค่ากว่า 11.08 ล้านบาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่ให้คำแนะนำผ่านบริการพม.แคร์นะคะถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะการลงพื้นที่จังหวัดสตูลยังเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลจากพื้นที่ไปพัฒนานโยบายและมาตรการของกระทรวงพม.ให้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงจุดและร่วมกันสร้างสังคมสตูลที่อยู่ดีมีโอกาสอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันนะคะต้องยอมรับว่าการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าสตูลเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพี่น้องคนไทยอย่างเดียวยังมีพี่น้องคนไทยที่นามสกุลอาจจะเหมือนของพื้นที่เลย
0: อย่างเช่น
1: ก็คือชาวมันนินั่นเองนะคะก็จะต้องมีการให้เข้าถึงเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการต่างๆเพื่อจะสร้างความเท่าเทียมกันในทุกชาติพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากจะไปที่จังหวัดสตูลแล้วนะคะก็ยังเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมามอบกุญแจบ้านมั่นคงแล้วก็ชูพตงโมเดลนั่นเองค่ะโดยนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานคีรีวัฒน์ชูพตงโมเดลยืนยันเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านริมรางภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนค่ะ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่ที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยท่านได้เป็นประธานในพิธีการติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมเป็นประธานมอบกุญแจบ้านมั่นคงเฟสแรกให้แก่สมาชิกชุมชนประธานคิริวัฒน์จำนวน38ครัวเรือนค่ะโดยโครงการดังกล่าวค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

0: ถึง 8,716 ครัวเรือนจาก76ชุมชนด้านนำมั่นคงในที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยเร่งรัดสิทธิการเช่าดินเดิมและการใช้พะตงโมเดลเป็นต้นแบบจัดซื้อที่ดินใหม่และการจัดตั้งสหกรณ์ยกระดับการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงสวัสดิการสุขภาพแล้วก็การดูแลกลุ่มผู้เปราะบางอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุคนพิการอย่างครบวงจรค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรายได้ที่ยั่งยืนค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเดินหน้าผลักดันการขอขยายระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางออกไปอีก5ปีก็คือตั้งแต่2571ถึง2575เพื่อให้พอช.มีกลไกแล้วก็มีงบประมาณต่อเนื่องในการดูแลประชาชนที่เหลือกว่าอีก 19,000 ครัวเรือนทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่
1: ค่ะซึ่งก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเห็นท่านก็มอบของให้กับเด็กๆด้วยรวมไปถ
0: ึ
1: งมีช่วยทาสีด้วยนะเมื่อสักครู่
0: ถูกก็คือไป
1: ทาสีอาคาร
0: สร้างขวัญกำลังใจไปทำให้เป็นต้นแบบให้น้องๆได้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ไปมอบกุญแจบ้านมั่นคงนะคะต้องบอกว่าก็ยังมีประชาชนหลายคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่อยู่บนที่ดินของทางรถไฟได้รับผลกระทบแต่ว่าทางรัฐก็มีการหาทางออกในการช่วยเหลือนะคะมีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้นะคะก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของเด็กผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะน
0: ั่
1: นก็เป็นความห่วงใยของกระทรวงพม.นั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเหมือนที่บอกกระทรวงพม.นี่ทำงานหนักมาก
0: ถูก
1: เพราะว่าช่วงบ้านเราเมื่อปลายปีเนี่ยน้ำท่วมใช่ไหมคะน้องโอแล้วก็พอต้นปีปุ๊บพม.ก็ลงตั้งแต่น้ำท่วมแหละได้มีโอกาสคุยกับในส่วนของพม.สงขลานะคะพี่ต่ายก็รู้สึกว่าจะลงกันตลอดทุกวันเลยก็คือมีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยมาช่วยเหลือคือติดไว้ในรถตลอดเลยพอพี่ต่ายเห็นใครที่ไหนที่เข้าไปพูดคุยแล้วก็คือแบบไม่มีที่อยู่อาศัยเลยไงพี่ต่ายก็จะจัดการจัดแจงทันทีเลย
0: ใช่คือต้องยอมรับว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเขายังต้องการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้นะคะก็เลยจำเป็นจะต้องมีกระทรวงพม.นี่แหละที่จะคอยเป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเอง
1: รวมไปถึงผู้พิการด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการที่เราคุยกันไปในส่วนของ
0: กระเป๋าจากเชือกกล้วยตานี
1: ก็ได้นะในครั้งนี้เพราะว่านอกจากจะทำมาเป็นกระเป๋าเชือกกล้วยเหมือนที่บอกไปแล้วก็คือทำเป็นกระเป๋าเอกสารที่จะแจกให้กับคณะรัฐมนตรีด้วยในการมาประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งในส่วนของกาบกล้วยค่ะคุณผู้ชมเหมือนที่บอกไปค่ะกาบกล้วยตานีนะคะที่เคยเป็นเพียงวัสดุพื้นบ้านนะคะบางคนอาจจะมองข้ามเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือถ้าพูดถึงบ้านเราก็คือต้นกล้วยคือต้นกล้วยเราก็ไม่ได้คิดที่จะเอามาทำอะไร
0: เรากินแค่ผลกล้วยหรือปลีกล้วย
1: แค่นั้นแล้วก็ถ้าต้นก็เอามาทำ
0: ลอยกระทง
1: ตอนเด็กๆ
0: ทั้งหยวกทั้งใบตองใช่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเขานำกาบกล้วยค่ะคุณผู้ชมกล้วยตานีที่เคยเป็นเพียงวัสดุพื้นบ้านนะคะสู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้และให้กับชุมชนนะคะซึ่งวิสาหกิจกลุ่มตอตานีกอตานีนะคะก็ได้มีการสืบสานค่ะภูมิปัญญากว่า100ปีเลยทีเดียวนะคะต่อยอดเส้นใยธรรมชาติสู่กระเป๋าแล้วก็เอกสารพรีเมียมที่จะแจกให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวสงขลานะคะพร้อมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรนะคะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
0: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลักแต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกาบกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่าย

0: ยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน
1: ยอกนี่ลืมตอนมันแต่ก่อนนั้นก็ออกไปค่ายลาดหัดชงคัดย้อยเนี่ยนะพาไปค่ายหมัดมูพอดาดังตือปิมถึงกับก็หมัดมูกับยิวออกไปค่ายที่ลาดังย้อยหน่อยโอกาสคายมูถึงโอกาสพักก็หมัดพักคายยิวบันนั้นเลยลูกเขามาว่างนี้ก็มาทำเปล่าก็ที่เนี่ยคายคายเปล่าโอ้มันทุ่งมันออกมาแหละนะต้นกล้วยนี่ใบกาเป็นทำเปล่าหมัดกองก็ได้ถึงกันยังกะเอามาทำสั้นกับเปล่าถึงกับชายหน่อยมันออกไปเก่งก็ได้
0: วิสาหกิจชุมชนกอตานีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบสานพร้อมต่อยอดให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเชือกกล้วยที่เคยใช้เพียงมัดหรือผูกสิ่งของในชีวิตประจำวันได้รับการพัฒนารูปแบบและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายโดยความพิเศษของผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมีแต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปีและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
2: ค่ะเริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12 บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้ว 30-40 ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เงี้ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
0: ล่าสุดผลงานจาก2 มือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณ จังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10 ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
3: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใหญ่กำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100 ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
4: กล้วยกอตานีที่ภูเต่าเ
0: ฮ้อักพงบุญชีพถ่ายภาพตลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นวีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอตานีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะที่เชือกกล้วยตานีจากฝีมือแฮนด์เมด 100% ของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะถูกส่งต่อถึงคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นของที่ระลึกนะคะจากครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะถือที่ไหนก็จะต้องมีคนถามแน่นอนว่ามาจากที่ไหน
5: ทำผลิตภัณฑ์จากอะไร
0: ใช่
5: ผลิตจากอะไรนะคะซึ่งก็เชือกกล้วยเหมือนที่บอกไปอ่ะจริงๆมีความคงทนเหนียวสมัยก่อนน้องโอจำได้ไหมคะว่าเชือกกล้วยเนี่ยเขาเอามาใช้ทำอะไรบ้าง
0: อย่างที่คุณป้าบอกเมื่อกี้เอาไว้ใช้มัดหมูมัดไก่มัดของต่างๆแทนเชือก
5: ใช่เพราะว่าจะมีความเหนียวเพราะเราต้องฉีกแล้วก็ลอกมาตากแดดก่อนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนถ้าต้องโอเคยได้ทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่ห่อกระดาษเขาก็จะผูกกับเชือกกล้วยนี่แหละค่ะแล้วก็จะร้อยเป็นพวงเกิดไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่ทันแต่ก็เคยเห็นอยู่ค่ะแต่ก็เขาบอกว่าเชือกกล้วยเนี่ยพอเป็นกระเป๋าแล้วนะคะเขาทางกลุ่มเนี่ยจะไม่มีการเคลือบสารอะไรใดๆเลยแค่เอาไปตากแดดให้แห้งไปอบให้แห้งแล้วก็ยิ่งใช้ไปเนี่ยจะยิ่งนิ่มค่ะจะยิ่งเข้าทรงแล้วก็จะสวยแล้วก็สามารถเช็ดซักธรรมดาได้เลยแล้วก็เอาสาร
5: ดูแลรักษาง่ายใช่ไหมคะ
0: กลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ค่ะ
5: ก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในพื้นถิ่นบ้านเราแต่ทำมาต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะ
0: ใช่ค่ะก็หลังจากนี้นะคะวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ก็จะได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะหลายคนอาจจะต้องไปถามหาว่ากระเป๋าที่ถือที่ท่านนายกถือหรือท่านคณะรัฐมนตรีถือเนี่ยมาจากที่ไหนก็จะเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการโชว์ศักยภาพของช่างฝีมือของบ้านเราเพราะว่าก
5: ว่าจะถักทอออกมาได้แต่ละเส้นนะวันนั้นมีโอกาสได้ถามเหมือนกันค่ะแต่พี่เขาบอกว่าไม่มีจำหน่ายนะคะกระเป๋าสากระเป๋าใส่เอกสารที่จะให้กับคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีจำหน่ายถ้าจะเอาต้องสั่งแล้วก็แบบก็จะไม่เหมือนกับที่ให้คณะรัฐมนตรีด้วย
0: ถูกต้องเรียกได้ว่าไม่ซ้ำไม่เหมือนอย่างแน่นอนนะคะก็ถือว่าไปช่วยอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอตานีหรือจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอื่นๆที่ทำผลิตภัณฑ์จากทำมือนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยไปดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะซ
5: ึ่
0: งในการใช่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนที่นราธิวาสนะคะซึ่งในครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทางจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยก็มีการเสนอใน6โครงการเร่งด่วนนะคะเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงข่ายคมนาคมรวมถึงสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองค่ะพร้อมกับมีการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายอีก8โครงการนะคะเพื่อจะวางระบบบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวไปลองฟังเสียงของท่านค่ะ
6: ครับผมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับสำหรับนราธิวาสนะครับเราเป็นจังหวัดนะครับที่มีนะครับเศรษฐกิจ3ขาด้วยกันนะครับคือเศรษฐกิจในเรื่องของการภาคบริการนะครับ 60%นะครับแล้วก็ของเรื่องของเกษตร 30% แล้วก็เรื่องของภาคอุตสาหกรรม 10% ซึ่ง GDP ของเราเนี่ยประมาณ 49,000 ล้านบาทนะครับมาจาก3ตัวหลักที่ผมได้นำเรียนซึ่งเราก็มีโครงการที่จะเสนอทางครม.สัญจรในการขับเคลื่อนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับสำหรับปัญหาของนราธิวาสคือทุกปีจะมีน้ำท่วมประมาณ2รอบแล้วก็เดือนมกรานะครับตอนนี้ก็โครงการที่เราจะขอคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสนะครับสำหรับโครงการที่เราเสนอนะครับก็ได้แก่โครงการแก้มลิงนะครับรับรองรับการระบายน้ำของเมืองนราธิวาสนะครับงบประมาณก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2นะครับที่ผมได้นำเรียนก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศนะครับแล้วก็ใช้ของประมาณไป20ล้านบาทนะครับและโครงการที่3ที่เราเสนอไปก็คือโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย

0: นะครับทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมนะครับคือเครือข่ายโครงข่ายที่จะไปสนามบินนราธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนโครงการที่4คือโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสถิตยาลาคือในเมืองนราธิวาสซึ่งน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับโครงการที่5นี่โครงการที่สำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการคือสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองนราธิวาสซึ่งเดิมเป็นเรือนจำเก่านะครับอันนี้ก็จะใช้งบประมาณ50 ล้านบาทโครงการที่เราขอไปโครงการสุดท้ายก็เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับก็ใช้งบประมาณ27 ล้านบาทรวมทั้งหมดเนี่ย6 โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับงบประมาณก็800 กว่าล้านบาทนะครับโครงการที่4ก็คือโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจ .1 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับงบประมาณ300 กว่าล้านนะครับโครงการที่5โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยักษ์กังจังหวัดนราธิวาสนี้ทำเป็นแฟลตเวย์นะครับงบประมาณก็1,900 ล้านบาทนะครับโครงการที่6ก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำโครงการผู้บางเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือปกติก็จะมีไฟป่าพุนะครับไหม้ประจำทุกปีอันนี้เราก็ขอเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการกักเก็บน้ำคือน้ำเนี่ยจะได้ระบายนะเมื่อฝนตกหนักในหน้าฝนก็ระบายน้ำได้พอหน้าแล้งเราก็เก็บน้ำไปในป่าพุได้นั่นที่สำคัญนะครับงบประมาณก็2,000 กว่าล้านบาทโครงการที่7นะครับโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างครับประมาณ800 ล้านบาทโครงการสุดท้ายโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
1: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นโครงการของท่านพ่อเมืองจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคณะรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงในบริเวณหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีแล้วนะคะที่เห็นอยู่ในภาพค่ะเป็น
2: ท่านสุภมาศอิสระภักดี
1: นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของทัพสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ก็มากันอย่างเนืองแน่นด้วยนะคะนอกจากสื่อมวลชนแขนงอื่นๆสื่ออื่นๆช่องอื่นๆแล้วของกรมเราเองก็ไม่แพ้เลยทีเดียวนะคะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้เวลาการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่หอประชุมแล้วนะคะก็เลยทำให้บรรดาคณะรัฐมนตรีนะคะจากกระทรวงต่างๆตอนนี้ทยอยเดินทางเพื่อจะเข้าไปรอในห้องประชุมค่ะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึง
1: ค่ะที่เห็นอยู่ก็เป็นท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
2: ท่านพรพิทักษ
1: ์แมนสิริแล้วก็ท่าน
2: วุฒิ
1: จรินทองนวลค่ะ
2: ก็จะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะแล้วก็รวมถึงคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ทยอยเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เราเองก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็สื่อในสังกัดทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในการที่จะระดมแล้วก็บูรณาการกันในการที่จะเกาะติดเรื่องของครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างที่เรานั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นศูนย์เพลสเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์ของสื่อมวลชนก็จะมีบรรดาสื่อทั้งกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์วิทยุสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงสื่อออนไลน์ที่จะมาระดมสรรพกำลังกันในการที่จะรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในขณะนี้นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องทางนะคะทาง NBT South นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ NBT สงขลาแฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รวมไปถึงของเซาด้วย
2: ใช่ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่นะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็9 สถานีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่หอประชุมมอของเรานะคะคึกคักเป็นอย่างมากค่ะทั้งบรรดาทัพสื่อมวลชนจากทั่วประเทศนะคะรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงในวันนี้ซึ่ง
1: ตอนนี้ใช่แล้วค่ะน้องโอตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงบริเวณ หอประชุมมอแล้วด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามานะคะแล้วก็พร้อมกับทักทายนะคะสื่อมวลชนที่รอต้อนรับค่ะท่านพ่อเมืองจังหวัดสงขลานะคะ
2: ที่ท่านลงจากรถเมื่อสักครู่นี้คือรถ EV ค่ะคือรถไฟฟ้านะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะคือการสวมเครื่องแต่งกายของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็จะเป็น
1: ท่าทอ
2: กอดยอลายราชวัตร
1: ราชวัตรนั่นเองเหมือนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการนำมาให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่กันในครั้งนี้สำหรับการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะคะครั้งที่1นะคะประจำปี2569นั่นเองค่ะ
2: ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยบรรดาที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่กำลังเดินให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ใช่ละค่ะ
2: สดชื่นในยามเช้าของวันนี้นะคะท่ามกลางส่วนราชการที่มาร
1: อให้การต้อนรับนะคะซึ่งก็มีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านเอกนิติ
1: รองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็ยกทัพกันมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะลงมาครม.สัญจรกันในพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอหรือว่านโยบายต่างๆในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดภาคใต้นะคะที่ทางพ่อเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้ามายื่นเสนอรวมไปถึงในส่วนของภาคประชาสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าเอ่ยหรือว่าในภาคธุรกิจโรงแรมนะคะวันนี้ก็จะได้ร่วมพูดคุยกันยื่นข้อเสนอกันนะคะว่าจะมีอะไรได้รับการอนุมัติบ้างที่เสนอไปในแต่ละโครงการนั่นเองนะคะ
2: ใช่ค่ะนั่นอย่างที่เห็นในหน้าจอเป็นท่านเจเศษนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่มาในพื้นที่จังหวัดสงขลามาติดตามความพร้อมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยมาซ้อมแผนซีเมกนะคะกับภาคส่วนต่างๆนะคะที่จะทำให้ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศน
1: ะคะ
2: จะได้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศอย่างที่เห็นก็มีท่านสบิดา
1: ไทยเศรษฐ์นะคะ
2: ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านรัฐมนตรี
1: วัฒนธรรม
2: ถูกต้องค่ะก็ท่านก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงวันหยุด
1: แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่ก็มาลงพื้นที่ในเรื่องของการผลักดันมรดกโลกด้วย
2: ถูกต้อง
1: ที่บอกไปนะคะซึ่งรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ลงกันมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาประชุมกันในวันนี้นะคะแต่ละท่านก็ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ไปสร้างความมั่นใจนะคะในเรื่องต่างๆที่จะมอบให้กับประชาชนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจหรือว่าการคมนาคมแต่ที่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่อยากได้มากที่สุดเร็วๆเลยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั่นเองนะคะ
2: แล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
1: ด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: ว่าหลายๆอย่าง
2: ใช่เพราะสงขลาเราเองเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าสู่มรดกโลกนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องอาศัยทางฝักฝังของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่จะร่วมกันช่วยผลักดันนะคะให้สงขลาไปสู่มรดกโลกนั่นเองค่ะแล้วบรรยากาศอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคะก็ทยอยเดินทางเพื่อจะเข้าไปในห้องประชุมค่ะก่อนที่จะมีการเปิดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าเห็นบรรยากาศแล้วชื่นใจแทนพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พี่น้องคนใต้ทั้งประเทศนะคะที่วันนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาของเราค่ะได้รับเลือกนะคะในการที่จะจัดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ด้วยความพร้อมในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของที่พักอาหารแล้วก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวการคมนาคมก็จะได้ถือเอาโอกาสนี้เนี่ยนำเอาศักยภาพของจังหวัดสงขลาโชว์สู่สายตาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะบอกว่าเป็นครั้งที่2ก็ว่าได้นะคะในการเลือกสงขลามาเป็นครม.สัญจรในช่วงนี้ที่ติดกันเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องแล้วก็การประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่1ก็คือเป็นครั้งแรกในปี2569
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีของดีจริงๆนะคะที่ทำให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเลือกที่จะมาประชุมสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งนึงนะคะแต่เป็นครั้งแรกของปี2569นั่นเอง
2: ใช่ค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศของจังหวัดสงขลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะบรรยากาศก็คึกคักนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังส่งอันนี้ส่งไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในการที่จะมีการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีภารกิจของท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่ลงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัด สตูลนะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยภาพบรรยากาศที่ท่านนายกเนี่ยลงจากรถ EV นะคะแล้วก็มาพบปะทักทายส่วนราชการต่างๆแล้วก็มาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็คนภาคใต้ด้วย
1: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกยิ้มตลอดนะเวลาเจอท่านที่ไหนเนี่ยท่านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาท่านจะไม่หน้าบึ้งตึงเลยเพราะปกติเวลาเจอเวลาไปเวลาท่านลงพื้นที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ท่านก็จะยิ้มทักทายกับพี่น้องสื่อมวลชนแบบเป็นกันเองมากๆเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกับท่านได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้มีภาพบรรยากาศสดๆมาให้กับทุกท่านได้ติดตามนะคะเกาะติดครม.สัญจรของเราวันนี้อย่าเพิ่งเลื่อนช่องหนีไปไหนนะติดตามเราสองคนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: เหมือนที่บอกไปแล้วว่าก็สามารถฟังได้จากสวททั้ง9สถานีด้วยใช่ไหมคะนอกจากหรือจะดูในโทรศัพท์ก็ได้ใช
2: ่
1: ไหมคะแล
2: ้
1: วก
2: ็
1: ทางจอทีวีก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ก็คือเป็นของผู้ว่านราธิวาสที่ต้องการในเรื่องของการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการคมนาคมด้วยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ของนราธิวาสมีทะเล2ทะเลมั้ยคะหาดชลาทัศน์2อ่าวกับอ่าวมะนาวหาดนราธัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็อ่าวมะนาวเพื่อที่จะแบบพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะมาต่อกันในเรื่องของการเสริมแกร่งทางด้านธุรกิจไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดงานค่ะมหกรรมรวมพลัง3มิตินะคะพา SME ไทยโตยั่งยืนที่จังหวัดสงขลาค่ะมุ่งเติมทุนพัฒนาศักยภาพนะคะและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมรับมือกับความท้าทายเศรษฐกิจโลกนะคะและก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่งหัวโต๊ะในกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจนะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการ SMED Bank กรรมการผู้จัดการ SMED Bank นะคะคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SMEดีแบงค์ค่ะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมนะคะโดยนายวราวุฒิค่ะก็ได้กล่าวทักทายแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการจากนั้นนะคะก็รับฟังภารกิจของ SME ดีแบงค์นะคะและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยรวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆค่ะและรับฟังการนำเสนอแนวทางความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือนะคะด้านสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงจากกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ด้วยค่ะ
2: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันค่ะผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นตลอดจนกติกาการค้าและมาตรฐานใหม่ของโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและยกระดับธุรกิจเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการ SME ถือเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยหาก SME มีความเข้มแข็งก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมค่ะพร้อมกับชื่นชม SME D Bank ที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่และหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะสามารถนำองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสำหรับงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐสถาบันการเงินและผู้ประกอบการเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME ไทยพร้อมกับรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการผลักดัน SME ต้องบอกว่า SME ของจังหวัดสงขลาก็หลายท่านเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เดินทักทายนะคะบูธนิทรรศการทุกบูธเลยนะคะเพื่อจะให้กำลังใจแล้วก็แวะชิม
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
2: แต่ละบูธอย่างเต็มที่นะคะก็ให้กำลังใจกัน
1: และกำลังใจนะคะให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ฟื้นมาจาก อุทกภัยก็ว่าได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็วันนี้ก็คงจะต้องมาขอแรงผลักดันแล้วก็สนับสนุนกับคณะรัฐมนตรีที่ลงมาประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงต่อไปค่ะมาดูในเรื่องของผ้าบาติกกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของผ้าบาติกค่ะทีมงานจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเขาในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะเขาก็ได้กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของคนในพื้นที่ค่ะหลังจากกลุ่มไอยะบาติกนะคะได้รับการคัดเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการนำเสนออัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาค่ะในการนำผ้าบาติกของสงขลาเนี่ยมาโชว์ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนเลยละค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: กลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้ผลิตผ้าบาติกสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองผสมผสานงานฝีมือสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีจากผืนผ้าธรรมดาสู่ผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสงขลานี่คือผลงานของกลุ่มอายะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้รังสรรค์ผ้าบาติกผืนพิเศษสำหรับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนผ่านกระบวนการทำงานอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบลวดลายการเขียนเทียนการพิมพ์ลายด้วยบล็อกไม้และบล็อกทองเหลืองไปจนถึงการลงสีด้วยฝีมือช่างในชุมชนความโดดเด่นของผ้าบาติกชุดนี้คือการนำลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลามาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งสัญลักษณ์นางเงือกแหลมสมิลารวมถึงแนวคิดโหนดนาเลที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสงขลาผ่านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินท้องนาและท้องทะเลกลุ่มอายะบาติกก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีใจรักในงานศิลปะหัตถกรรมปัจจุบันสมาชิกยังคงช่วยกันสืบสานและพัฒนางานผ้าบาติกอย่างต่อเนื่องการได้รับเลือกในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของผู้ผลิตผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับช่างทอช่างทำผ้าและต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาม
4: ีลายโหนดนาเลที่มีทั้งท้องนาทั้งทะเลแล้วก็มีโหนดเยอะมาผสมกันก็รู้สึกว่าดนตรีลงมาประชุมครม.ภาคใต้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้าบาติกก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยสนับสนุนสินค้าผ้าบาติกทางภาคใต้ครับเพราะส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ที่ไม่เหมือนกับทางภาคอื่น
3: โอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ผ้าบาติกจากฝีมือชาวสงขลาจึงเปรียบเสมือนเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับประเทศจากผ้าบาติกหนึ่งผืนที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและตัวตนของผู้คนในจังหวัดและเมื่อผู้นำประเทศได้สวมใส่ผลงานจากชุมชนก็อาจเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญให้ผ้าบาติกไทยก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนทำผ้าอายะบาติกไม่ได้เพียงทอเส้นได้เป็นผืนผ้าแต่กำลังทอเรื่องราวของสงขลาส่งต่อภูมิปัญญาจากชุมชนสู่สายตาคนทั้งประเทศพร้อมเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นรายได้และความภาคภูมิใจของคนสงขลาอย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: สวยงามมากสำหรับอายะบาติกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกันที่ได้ทำชุด เครื่องแต่งกายสำหรับคณะรัฐมนตรีที่สวมใส่นั่นเองนะคะ
1: ส่วนใหญ่ปีนี้จะเน้นผ้ากันเยอะนะคะ
2: ใช่ก็โชว์ความเป็นสงขลาความเป็นสมิล
1: า
2: บ้านเรา
1: แบบใต้ๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ก็จะมีความฟ้าๆเป็นคลื่นทะเลมียาเงือกของเรานี่ถ้าเกิดใครมาสงขลานะและยังไม่ได้ไปหายาเงือกนี่ถือว่าพลาดมากนะ
1: ค่ะ
2: จะต้องไปทักทาย
1: หรือเพราะว่าคณะรัฐมนตรีที่มารอบที่แล้วเนี่ยได้มาอยู่ที่ยาเงือกก็เลยรอบนี้ได้มาใหม่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนี่อย่างที่เห็นบรรยากาศสดตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะกำลังอยู่ที่ Black Dot ที่โชว์ความเป็นเมืองสงขลาเพื่อจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะมาแล้วต้องปักหมุดนะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องเช็คอินที่สงขลาบ้านเรานะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
2: หนึ่งภาพด้านหลังก็จะบอกพร้อมหมดเลยทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะเหมือนที่เห็นก็คือผ้าทอลายราชวัฒน์ใช่ไหมคะเหมือนที่น้องโอบอกก็คือนำมาให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่เป็นโทนสีออกเทา
2: เท่าๆกับม่วงหน่อยๆนะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องเรียกได้ว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะสร้างความชื่นมื่นให้กับคนในพื้นที่แล้วก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเกาะติดครม.สัญจรนอกสถานที่ของเราในวันนี้นะคะก็จะได้นำบรรยากาศมาฝากกันในครั้งนี้นั่นเองค่ะทีนี้ไปดูในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะพี่การต้องบอกว่าครม.สัญจรครั้งนี้เนี่ยปัตตานีเองก็มีการเสนอนะคะในการที่จะยกระดับการเฝ้าระวังภัยพิบัติแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองแล้วก็พัฒนาเรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับผลักดันแผนระยะยาวของปัตตานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงรถไฟรางคู่การขนส่งการเที่ยวแล้วก็การค้ากับประเทศมาเลเซียจะเป็นอย่างไรลองฟังเสียงของท่านค่ะ
5: ก็มีอยู่สองส่วนนะคะ
6: ค่ะ
5: ส่วนที่หนึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการเพิ่มประสิทธิภาพสภาวะการรองรับกรณีอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอสภาวะการของอุทกภัยเนื่องจากจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ำของทั้งยะลาทั้งนราธิวาสไหลลงมาหาที่ปัตตานีเพราะฉะนั้นในรอบนี้เราเลยเอาเรื่องนี้มาสร้างกันมีส่วนร่วมโดยใช้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเกิดเหตุโดยการมีให้เสนอในเรื่องของการติดตั้งสถานีวัดอากาศประเมินติดตามในระดับของตำบลเลยในระดับของทุกตำบลจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังภัยพิบัติในเชิงรุกอ
6: ัน
5: นี้ส่วนที่หนึ่งของการที่ในภายใต้ของนี้ส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวางระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดที่มีสภาวะการท่วมอย่างสังชาติอย่างเช่นในเขตเมืองนี่เราวางในเรื่องของการเพิ่มประตูระบายน้ำคลองน้ำเนี่ยใช้งบประมาณ20กว่าล้าน25ล้านแล้วก็ในส่วนของติดตั้งสถานีตรวจสารก็อยู่ประมาณ4ล้านแล้วเราก็มีจุดย่อยอีก2จุดในการที่เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการจัดการน้ำท่วมอย่างเช่นในฝั่งของอำเภอมายอซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำอีกแหล่งหนึ่ง เราก็วางระบบของการวางสระขุดลอกเรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำไว้ 2-3 ซึ่งจะครอบคลุมรองรับน้ำซึ่งน้ำของมายอเนี่ยจะเป็นไหลลงมาและจะไม่มีแหล่งพักน้ำแหล่งอะไรเราก็ซึ่งจะอยู่ในส่วนของพื้นที่ตำบลลางาก็จะครอบคลุมทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการวางแนวแหล่งน้ำสาธารณะของเราแล้วก็ส่วนสุดท้ายในระบบการจัดการน้ำอันหนึ่งก็คือการสร้างคูระบายน้ำในส่วนของโซนอำเภอครอบโพซึ่ง 3-4 จุดเนี้ยเป็นแหล่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยงบประมาณในการเสนอเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ50ล้านค่ะ ส่วนที่สองอีกอันนึงก็คือการผลักดันในเรื่องของการขุดลอกร่องน้ำลึกของจังหวัดปัตตานีซึ่งทุกปีเราจะมีการขุดลอกแต่เราหวังเป้าหมายว่าจะต้องให้ได้ความลึกที่6เมตรปัจจุบันเนี่ยเราอยู่2แล้วก็ในขณะนี้เราก็มีการปรับปรุงอยู่แล้วก็จะอยู่ประมาณ5เมตรแต่ว่าในการเดินเรือใหญ่เรืออะไรเนี่ยจะต้องอยู่ในระยะของ6เมตรขึ้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็จะอยู่ในประมาณก็มาที่เราเสนอไปจะอยู่ประมาณ400ล้านแต่ที่เน้นสำคัญที่สุดคือการวางระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะคะสิ่งที่ร้องขอเสนอต่อครม.ค่ะช่วงนี้ค่ะมาดูบทสัมภาษณ์ของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะถึงแนวทางของการปฏิบัติงานของพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเหมือนที่บอกไปค่ะท่านก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยอยู่กันตั้งแต่ก่อนแล้วก็ระหว่างแล้วก็หลังด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดให้กำลังใจกับพี่น้องสื่อมวลชนที่ร่วมกันมาทำงานครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วยค่ะเชิญไปรับชมค่ะ
6: ประชาสัมพันธ์เนี่ยได้รับมอบหมายจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเลยในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีกรมประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยในคำสั่งก็จะมีสำนักโฆษกรัฐบาลมาร่วมในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักอันนี้คือภารกิจหลักเลยคือทำอย่างไรที่จะบอกประชาชนที่ติดตามรับชมทาง NBT เราทางวิทยุของเราทางโซเชียลมีเดียของเราว่ารัฐบาลมาทำอะไรที่นี่รัฐบาลต้องการอะไรจากชาวภาคใต้เราก็ในฐานะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับเราก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าที่รัฐบาลมาเนี่ยนะเป็นมิติแห่งความร่วมมือหลากหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่มาพบปะมาถามสารทุกข์สุขดิบว่าพี่น้องยังอยู่ดีกันไหมเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนใต้มันรุนแรงรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มารับฟังความเห็นหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้เรื่องของน้ำท่วมเมื่อต้นปีรัฐบาลก็มาดูว่าสิ่งที่ได้ผลักดันไปแล้วได้ผลักดันงบประมาณหรือได้มอบหมายหน่วยที่เกี่ยวข้องทำไปเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลมาติดตามในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ก็มีข้อเสนอครับข้อเสนอว่าไหนๆนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเลยเนี่ยจะมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่นี่ทางพื้นที่ทางหอการค้าทางภาคราชการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับเขาก็มีมติกันว่าเขาอยากให้รัฐบาลทำเรื่องโลจิสติกทำเรื่องคมนาคมทำยังไงจะเชื่อมทะเลระหว่างหาดใหญ่ไปพัทลุงหาดใหญ่ไปจังหวัดอื่นๆที่ต้องข้ามทะเลไปเพื่อเป็นการล่นระยะทางให้สามารถที่จะประหยัดการเดินทางการลงทุนต้นทุนอย่างนี้ครับแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในภาคใต้เราต้องยอมรับความจริงหนึ่งว่าหลังจากน้ำท่วมมันทำให้เศรษฐกิจของชาวใต้ซึ่งก็พึ่งเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นหลักเนี่ยมันสะดุดลงพอสมควรเพราะนั้นก็หลายฝ่ายก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลมาก็มาจับมือกับภาคเอกชนกับภาคราชการใน14จังหวัดภาคใต้เลยนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะฟื้นการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะอย่างเช่นเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยเขายังหมายมั่นปั้นมือว่าที่ทำยังไงจังหวัดสงขลาจะเป็นจังหวัดที่เป็นมรดกโลกได้มรดกโลกด้านไหนครับด้านวิถีชุมชนด้านวัฒนธรรมด้านศิลปะก็เป็นโอกาสดีที่คณะรัฐมนตรีทั้งหมดมาแล้วท่านนายกเมื่อวานก็ได้เดินทางไปดูแล้วเมืองโบราณของสงขลาไปดูศิลปะวัฒนธรรมไปดูกายภาพดั้งเดิมของเมืองว่าโอ้นี่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเราสามารถที่จะทำให้จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองโบราณเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเป็นมรดกโลกได้นี่นะครับมันก็จะทำให้ชื่อเสียงจากทุกมุมโลกอ่ะก็จะหลั่งไหลขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือภารกิจเลยที่เราต้องดำเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุนฤทัยก็ได้มอบหมายชัดเจนเลยว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่เป็นแอคชั่นแพลนนะครับซึ่งจริงๆก็เราก็คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะเราทำบ่อยนะครับก็จะเห็นว่าในก่อนที่ครม.จะมาเนี่ยเรามีหน้าที่ไปหาข้อมูลส่งต่อให้กับประชาชนผ่านสื่อมวลชนผ่านสื่อที่เรามีอยู่ก็คือสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อโซเชียลมีเดียสื่อหอกระจายข่าว
2: นั่นก็เป็นเสียงของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านพรพิทักษ์แมนสิรินะคะที่ได้พูดนะคะเรื่องของการทำงานของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงส่งกำลังใจถึงกองทัพสื่อที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าพร้อมที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องนะคะครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะ
2: ใช่ค่ะและตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปยังห้องประชุมอย่างเป็น ็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมของคณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าหลังจากการประชุมนะคะทุกท่านก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เวลาของเกาะติดครม.สัญจรสงขลาหมดลงแล้วถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุแล้วก็สื่อสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่ร่วมกันถ่ายทอดแล้วก็รับสัญญาณการถ่ายทอดสดในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้สามารถติดตามเรื่องของความคืบหน้าต่างๆได้ผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะส้มโอรวมถึงพี่การแล้วก็ทีมงานจะต้องลาไปก่อนนะคะและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: เองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกินสี่ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

บ้านศิลป์ณัตตะโกลาเรือนไม้เล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทำหน้าที่บ่มเพาะเด็กๆและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยตั้งแต่นาฏศิลป์พื้นฐานไปจนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนศิลปะการแสดงที่มีความงดงามและทรงคุณค่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามจดหมายเหตุลาลูแบจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561และที่น่าประทับใจไปยิ่งกว่านั้นคือที่เล็กๆแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างเงียบๆในการสืบทอดมรดกของชาติผ่านพลังของชุมชน

0: ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพออยู่ในบ้านนาฏศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของครูอีทค่ะครูอีทเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในการแสดงโขนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเด็กๆนะคะตัวเล็กๆมาร่วมกันแสดงโขนให้เราชมกันค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านสีนัตโกลาสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นคือความอบอุ่นที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่บรรยากาศแบบนี้ถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเหมือนกำลังเดินอยู่ในฉากละครจริงๆเลยค่ะแต่ความสงบเหล่านี้จะหายไปในทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่ด้วยเสียงของครูอีทและเสียงของเด็กๆที่กำลังเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของไทยถ้าใครไปดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

0: ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้โอกาสที่เราได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าโขนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้อยู่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของบ้านเลยค่ะจะเห็นว่าน้องๆกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือเด็กๆ เขาจะต้องมาซ้อมทุกวันไหมคะ
0: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาซ้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ9โมงแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
1: น้องๆก็ต้องมาซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยหรอ
0: ครับแล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมอย่างโขนใช่ไหมคะ

0: บ้านนี้เดิมเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ติดที
1: ่
0: ก็คือซื้อพอซื้อที่ปั๊บแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพทีนี้พอผมได้ย้ายกลับมาบ้านผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่มันเป็นตึกมาอยู่ตรงนี้แล้วผมชอบอากาศผมชอบอัธยาศัยของคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าผมขอมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พอมานอนปั๊บไอ้เรื่องของการซ้อมขูนอะไรมันก็จะติดตัวมาจากที่เราจบจากที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการท่านเห็นว่าเราทําได้ก็ให้เด็กอนุญาตให้เด็กเดินกันมาซ้อมได้เลยแต่ว่าต้องผู้ปกครองรับทราบด้วยบางคนที่บ้านไกลอยากมาซ้อมก็ขอพักศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์กลับผู้ปกครองจะเอาข้าวสารอะไรมาให้เป็นกระสอบ
1: เหมือนมาเข้าค่ายพักแร
0: มเข้าค่ายพักแรม
2: เรือนไม้หลังนี้ยังเป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะพาลูกๆหลานๆมาฝากเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นให้กินให้นอนฝึกการแสดงฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับมารับอีกทีในวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะสิ่งที่บ้านศรีนัตโกลาต้องการมากที่สุดไม่ใช่ค่าเรียนแต่คือการได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีคุณค่า
1: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอิทบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงครูอิททำมานานกี่ปีแล้วคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ที่ผมได้ย้ายกลับมาเดิมผมมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็พอเริ่มซ้อมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
0: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป
1: ์อ๋อเหรอคะ
0: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นได้เราก็เก็บภาพตรงนั้นไว้เป็นความประทับใจส่วนตัวพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิก
1: ับ
0: อันที่สองก็คือเอามาช่วยเหลือให้เด็กที่เขาไม่ได้เก่งทักษะวิชาการให้เขาได้รู้สึกภูมิใจว่าพอเขาขึ้นเวทีแล้วทุกคนต้องมองเขานะซึ่งก็ได้ผลมากจริงๆครับ

0: วทีใดบ้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ขึ้นไปแสดงเยอะ
1: เยอะเลยครับเพราะว่าคือเดิมตรงนี้ที่ตะกั่วป่าตอนนั้นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะเพราะว่ามันหาคนต่อยากพอเขารู้ว่ามีโขนได้ทีนี้เขาติดต่อตลอดเลยจากที่ในโรงเรียนก็เป็นงานของวันครูแล้วก็ผอ.สนับสนุนให้มีโขนตอนช่วงของในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้มันดังไประดับจังหวัดท
0: ี
1: นี้พอระดับจังหวัดทราบปั๊บระดับจังหวัดก็ให้โอกาสเราไปแสดงในตัวแทนของอำเภอเป็นงานกาชาดเป็นพิธีเปิดงานกาชาดพิธีเปิดฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ต้อนรับของคณะทูตที่มาประชุม
0: น้องๆได้ไปมาหลายที่หลายเวทีแล้วมีรางวัลการันตีด้วยไหมคะ
1: มีครับแต่ว่าธรรมชาติของโขนจะไม่มีการประกวดแข่งขันกัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง
1: เป็นการแสดงแต่ว่าเด็กนักเรียนที่ได้พื้นฐานจากการแสดงโขนที่เป็นเหลี่ยมของผู้ชายอะไรพวกนี้ได้เด็กจะไปได้รางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศครับไปเล่นโดยที่โชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลที่ประเพณีปีใหม่ที่เขาลอยเรือสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ครับได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ว่าเป็นทีมที่เท่มากที่กล้าเอาผู้ชายมาเล่นเยอะ
0: ซึ่งเด็กผู้ชายเยอะมาก
1: ซึ่งอาจารย์เขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สนๆได้แล้วเขาถามว่าเอามาซ้อมได้ยังไงเดียเพราะปกตินาฏศิลป์กับผู้ชายนี่จะไม่ถูกกันเลย
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงซะมากกว่า
1: พอดีอาจารย์เขามีความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของโขนมาหมดเลยก็ความลับเลยแตกว่าอ๋อเป็นเด็กโขนมาหมดแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ต
0: ่อความลับแตกเลยเพราะว่าเด็กๆแบบมีทักษะจากที่นี่ไปอาจารย์เปิดสอนมาหลายปีแล้วมีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
1: ก็ถ้านับเป็นรุ่นก็ตั้งแต่ปี2547เลยครับเพราะว่าสึนามิเกิดตอน47แล้วก็เด็กจบเป็นรุ่นเป็นรุ่นตอนนี้มีครอบครัวหมดแล้วครับ
0: แต่ละปีแต่ละปีก็จะออกไป
1: ครับถ้าตอนตะกั่วป่าคริเคตผมสอนอยู่ระดับมัธยมพอผมย้ายมาอยู่โรงเรียนเทศบาลแม่นยาจะเป็นผมอยู่ในช่วงชั้นของประถมปลายป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็พอสอนไป2ปีเด็กก็จะเปลี่ยนสถานที่เรียนอะไรพวกนี้ครับ
0: ตอนนี้รุ่นนี้เด็กที่สุดอายุเท่าไหร่คะ
1: วีนัสเท่าไหร่9
0: ขวบ
1: อันนี้จะเป็นป.4ครับเป
0: ็
1: น
0: ป.4คือเด็กๆ เขาก็สมัครใจเข้ามาเองใช่ไหมคะ
1: มีเล็กกว่านี้ที่ผู้ปกครองเขาเห็นแล้วก็เป็นน้องของเขาที่เขาตามมาผู้ปกครองบอกว่าเอามาฝากทั้งพี่ทั้งน้องเลยได้ไหมคุณครู
0: ตัวละครตัวแสดงที่ต่างกันออกไปเราจะต้องเลือกจากบุคลิกหรือว่าเลือกจากอะไรคะ
1: ใช่ครับเลือกจากบุคลิกเพราะว่าพระนางยักษ์ลิงจะเลือกไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติทั่วไปเลยก็คือถ้าตัวนางก็คือต้องเลือกผู้หญิงก่อนนะครับเลือกผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแล้วก็รูปหน้ารูปไข่ตัวพระก็สูงกว่าผู้หญิงได้แต่ว่าโครงหน้าต้องเหมาะกับที่จะรับกับชฎาพวกโครงหน้าที่เป็นหน้ารูปไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงสูงนิ่งนิ่งดูเท่เท่สง่าแต่ลิงนี้ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
0: จับลิงมาฝึก
1: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
0: แล้วนี่เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงเนี่ย
1: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู่เป็นลิงของพระรามอยู
0: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
1: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบม
0: ัน
1: จะต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิง
0: คือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให้
1: มีครับบอกว่าเกาขมับเกาไหล่เกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
0: เกาไม่เหมือนกัน
1: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
0: ค่ะ

0: น้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็กในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณครูเดี๋ยว

0: องเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
1: วางทองขุยเรียกแล้วกวางทอง
0: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมาลีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็ยิงธนูปั๊บแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นมารีตอนนั้นรู้แล้วว่าหลงกลแล้ว
1: ก็หลงกลแล้ว
0: กลับไปที่กุฎีกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนู้นทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤาษีแล้วก็มาลักพาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย14 ปี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: กวางน้อยก็มีท่าของเขาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีความ
1: ท่าเขาต้องทำยังไงคะกวาง
0: ในกูเกิล
1: นี่เขายิ้มหวานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กวางน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่อาจารย์สอนแต่ละคนก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแล้วแต่บุคลิกของใครเขาจะมีไหมคะที่แบบหนูอยากเป็นตัวนี
0: ้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าทำให้ได้ต้องถ้าอยากเป็นตัวนี้ให้โอกาสหมดเลย
1: ค่ะ
0: ฝึกต้องฝึกแล้วก็ให้พี่ใช้อาศัยให้รุ่นพี่ความเป็นซีเนียร์ครับต่อให้รุ่นน้องแล้วจะมีความผูกพันกันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
1: อันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเหมือนเขามองหน้าเราอยู
0: ่
1: อ๋อไม่ใช่เนาะเออโอเคไม่ใช
0: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่3แล้วครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
1: ่ไม่ใช่
0: ระบบการหายใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
1: ครูอี้บอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานไม่อาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
0: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
1: เกาจากบนลงล่างด้วย
0: อันนี้ตรงขมับ
1: ค่ะ
0: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
1: อ๋อนี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
0: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจำจากที่ไล่ลงมาตามแบบแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะกรองตรงไหนก่อนก็ได้เลย
1: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
0: ฟรีสไตล์ฟรีสไตล
1: ์โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
0: ฟรีสไตล
1: ์หนุมานจะได้ไปจับปลา
0: ซนจริง
1: ส่วนอีกคนนึงอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
0: มันจะเป็นลักษณะของหน้าตาศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
1: คือ
0: ห้ามเห็นฟัน
1: ค
0: ือห้ามเห็นฟันต้องแสดงออกมาทางสีหน้ากับแววตา
1: ครับ
0: ถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
1: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
0: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
1: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
0: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี้เป็นอัจฉริยะของครูดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
1: ให้ครูอิทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่1อยากจะสืบสานมรดกศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งนึงในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตัวป่าอยู่ตรงคลองสังเนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุนร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏ

0: ศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทําการบ้านท่องศัพท์ท่องสูตรคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาได้เลยครับ
1: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวเราะเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือ1คือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ของเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ของเขาให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขนด้วยตาเนื้อของตัวเองทุกคนแสดงตัวละครที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างงดงามไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนแต่เด็กๆก็แสดงและใจสู้มากค่ะแค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
2: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
3: ไอ้ลิงกระซวกกระรอกเหล่าคู่ฟันเวกอนคู่ฟันเวกอน
1: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวถึงมีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็จำผิดแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์ตัดหรือพ่วนควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
3: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
2: ักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
4: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
0: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทาง
5: มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ภูษาศิลป์เพื่อสร้างรายดันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานภูษาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านอาเซนค่ะในพื้นที่ของตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะใช่แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพี่ซ้อนค่ะจะพามาเที่ยวบ้านแหวกคาเฟ่นะคะที่ใช้พื้นที่โคกหนองนาค่ะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและที่สำคัญค่ะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ด้วยอีกสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับแหวกกันเลยว่าแล้วพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแบแวกันเลยค่ะตามพี่ซ้อนมาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็อยู่กับเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแบวานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แบวาค่ะก่อนอื่นเลยทำไมถึงที่นี่ได้เป็นการสร้างเป็นบ้านแหวกคาเฟ่คะแล้วก็สวยงามมากอยากจะบอกว่าด้านหลังนี่คือมันดูแบบเหมือนบ้านโบราณบ้านเก่าแล้วเมื่อก่อนตรงนี้คือมันเป็นอะไรคะ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากพื้นที่จริงๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่นาร้างก
0: ็คือ
1: เ
0: ป็นที่เรายืนอยู่นี่หรอคะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นนาร้างคือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยข้าวเนี่ยก็จะปลูกเองทานเองแต่พอรุ่นหลังๆเนี่ยนาเนี่ยก็จะปล่อยวางไว้ก็ประมาณ40กว่าปีอะครับก็เลยเราก็เริ่มจากตรงนั้นมาเราเห็นค่าก็คือในชุมชนเราตำบลเราเนี่ยคือผมมองว่ามันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องค้นหาครับนี่คือประเด็นหลักเลย
0: คือจากที่พื้นที่ที่เรายืนอยู่ณขนาดนี้เป็นนาร้างแล้วก็โดนจิตโดนใจมาเป็นการทำเกษตรโคกหนองนาแล้วก็มาเป็นคาเฟ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วแอบถามก่อนว่าแบทำเกษตรมาก่อนไหมคะคือมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาก่อนไหม
1: โดยหลักเนี่ยผมมองว่าเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นเลยจากพ่อแม่เป็นชาวสวนก็คือทำสวนแล้วทีนี้ผมเองเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากผมไม่มีอะไรเลยก็คือเริ่มต้นจากพ่อแม่ยากจนผมก็เลยพยายามอะไรที่แบบก้าวไปโดยที่ผมมองว่าตัวเองเนี่ยค้นหาอะไรบางอย่างที่คิดว่าเป็นตัวตนของผมผมก็เลยอยากจะทำครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: หลักๆเลย
0: จากนาร้างปุ๊บมากลายเป็นคาเฟ่ก่อนหรือว่าเป็นโคกหนองนาก่อนคะ
1: คือคาเฟ่เนี่ยก็คือมาหลังแต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็คือมันจะมีทางอำเภอเนี่ยแจ้งมาหน่วยงานรัฐเนี่ยบอกว่าเออมีโครงการนี้นะอยากจะส่งเสริมในเรื่องของการทำการเกษตรในเรื่องน้ำในเรื่องโคกแล้วก็พื้นที่เนี่ยใช้สอยได้ก็คือเกิดประโยชน์เอาง่ายๆว่าเกิดประโยชน์ผมก็เลยทำมาคาเฟ่นี้มาหลังเลยหลังเลยเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทยอยเพราะว่าจากโครงการจริงๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาส่งเสริมในเรื่องงบประมาณเนี่ยถามว่างบประมาณสร้างมาขนาดนี้มันคงยากแต่เราใช้ต้นทุนส่วนตัวด้วยความชอบด้วยแล้วก็อยากจะอยู่ในมุมของธรรมชาติด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
0: แล้วพี่ซ้อนมองว่าแน่นอนเลยเหมือนกับแบบบอกว่าคือก็ไม่ได้แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรมาตั้งแต่เริ่มแต่พอมาทำโคกหนองนาเนี่ยพี่ซ้อนว่าถ้าหลายๆคนที่ยังแบบไม่เคยแบบความคุ้นชินตรงเนี้ยหนึ่งการจะทำโคกหนองนาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในขั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบเราใช้ทฤษฎีอะไรหรือว่าแบบไปหาความรู้ในองค์ประกอบในเรื่องของโคกหนองนาตรงนี้ยังไงมาก่อนด้วย
1: คือต้องมองตรงๆว่าเราพอมีนักวิชาการในเรื่องเกษตรนักวิชาการเรื่องส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามศึกษาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าการเกษตรแบบไหนแต่จริงๆเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าเราตั้งใจนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าต้องอยู่ในหัวใจครับ
0: นะคะคุณผู้ชมค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะพี่ซ้อนนะคะอยากจะให้เบวาเนี่ยพาพี่ซ้อนเที่ยวเลยเพราะว่าแอบเดินดูแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ไม่คิดเลยว่านี่แค่ระยะเวลาแค่ประมาณ5ปีพี่ซ้อนถ้ามองแบบภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าคือมีมานานแล้วแต่ที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นทุเรียนต้นมะพร้าวคือเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ระยะเวลาก็แค่5ปีเท่านั้นเดี๋ยวจะให้แบร์พาพี่ซ้อนไปก่อนเลยเราไปเที่ยวตรงไหนก่อนดีคะ
1: ก็โคกหนองนา
0: เราไปดูโคกหนองนาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะพาคุณผู้ชมมาดูคาเฟ่แห่งนี้ค่ะ
1: เชิญเชิญเรียนเชิญครับยินดีต้อนรับคาเฟ่บ้านแหวและโคกหนองนา
0: โอ้โหสวยมากค่ะอันนี้ก็คือว่าอย่างที่แบบอกพี่ซ้อนเลยก็คือตรงนี้เป็นทุ่งนานาล้างเลย
1: นาล้างทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวบ้านมาจนถึง ปลายพื้นที่เขตเราก็จะเป็นนาแต่เราเนรมิตด้วยการเราใช้ดินข้างนอกมาถมแล้วก็มาวางว่าเราจะเป็นมุมไหนนั่งก็คือกางเต็นท์ได้อะไรได้ก็คือเราก็มีพื้นที่กางเต็นท์อยู
0: ่ก็สำหรับใครที่แบบว่ามาเที่ยวที่นี่อยากจะมาพักผ่อนธรรมชาติก็มากางเต็นท์ได้ด้วยแล้วถ้าไม่สะดวกนอนเต็นท
1: ์ก็
0: เป็นแบบโฮมสเตย์ยังมีหรือยังคะตอนนี
1: ้ก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่บ้านแวร์เนี่ยก็เป็นที่นอนด้วย
0: อ๋อเป็นที่นอนด้วยเลย
1: ก็คือเราจะใช้ในเรื่องของที่มาเนี่ยก็คือนักศึกษาหรือว่าที่จะมาเที่ยวเนี่ยเราก็จะต้อนรับด้วยการเราจะวางแผนในเรื่องง่ายๆให้เขาก็คือเขาจะนอนจะมีกางเต็นท์จะนอนในบ้านหรือว่ายังไงก็จะเตรียมให
0: ้ได้หมดเลย
1: คร
0: ับ แล้วเหมือนกับมันจะต้องอันดับแรกเลยการทำโคกหนองนาก็คือจะต้องมีโคกก็คือ
1: โคกก็คือที่ดอนที่ดอนก็คือเป็นที่สูง
0: ที่สูงแล้วเราแบบทำพื้นที่ตรงนั้นเป็นอะไรบ้างคะ
1: ก็เราจะทำพืชผลการเกษตร
0: ก็คือ
1: ทุเรียนอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยครับ
0: พืชผลที
1: ่
0: อยู่บนดอน
1: ใช่ใช่บนดอน
0: โคกหนองก็คือนี่ขุดสระ
1: ใช่ขุดสระก็น้ำก็เลี้ยงปลาใช้ประโยชน
0: ์ปลาอะไรคะ
1: ก็คือปลาแดงปลาทับทิมแดงไอ้ตัว
0: ก็คือว่าสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะแบ
1: พื้นที่ทั้งหมดประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ9ไร่คร
0: ับ9ไร่ก็แบ่งเป็นโคกหนองแล้วก็นา
1: ครับ
0: โอเคไปค่ะก็ที่เห็นนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเราขุดขึ้นมาเองเลยน้ำตรงนี
1: ้
0: ใช้เป็นการเกษตรด้วยไหมหรือว่าขุดมาเพื่อแบบหนึ่งสวยงามด้วยหรือว่ายังไงด้วยคะ
1: คือจริงๆขุดมาเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆเราจะต้องใช้น้ำ
0: ก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
0: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดในของที่เราปลูกด้วย
1: เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันจะเล็กอยู
0: ่
1: ใช้ปลูกถั่วบ้างการเกษตรอะไรก็คือพืชสวนครัวอย่างเงี้ยเราจะปลูกในสวนยางต้นเล็กอ่ะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมา
0: ค่ะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอ่ะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรดในของการเกษตรแล้วใครที่เป็นสายแบบเซลฟี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ซ่อนว่าพอมองน้ำแล้วมันก็เย็นตาสบายตาด้วยตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบ่อเนี่ยก็คือเป็นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อโบราณอยู่แล้วก็คือจะเป็นบ่อที่แม่เนี่ยไว้ปลูกอะไรก็ใช้บ่อตัวเนี้ยก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะก็เลยจากตรงนี้ผมก็ขยายก็คือขุดเพราะว่าดั้งเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดเพราะว่าเราต้องขุดพวกโคลนพวกอะไรออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับเนี่ยครับ
0: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
1: ตรงนี้คือมาเป็นทางผ่านครับ
0: อ๋อทางผ่านไม่ได้ท่วม
1: พื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าข้างล่างนี
0: ้ท่วมเลย
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหล
0: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
0: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ด
1: ีหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยก็คือโคกหนองนาที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราใช้ของเราเองแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมาสูบ
0: ใช้ได้ด้วย
1: ใช้ได้ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือเป็นแนวคิดที่สามารถคือจะทำยังไงที่เรามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็ในพวกการดำเนินชีวิตได้ในส่วนของตัวเราเองแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบร์ยังแบบเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องในระแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
1: เครื่องสูบน้ำก็มาใช้ได้
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: นี่แหละเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการเอื้อกูลต่อกันในระหว่างของคนระแวกนี้สวยมากค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยถามว่าให้เนี่ยไม่ว่าให้อะไรเนี่ยค่าของการให้เนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะสำหรับผม
0: ค่ะ
1: ผมจะมองอย่างนั้น
0: คือรู้สึกว่าให้แล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่น
1: ใช่
0: ดีใจภูมิใจแล้วก็สบายใจ
1: สบายใจ แต่วันนี้เนี่ยถือว่าถือโอกาสเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มองแล้วก็อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดในมุมมองส่วนผมเองแล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ย
0: ว่า
1: ถ้าเราตั้งใจแล้วก็เราชอบอะไรเราคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีประโยชน์แต่เราทำให้มีประโยชน์เนี่ยเราต้องคิดไม่ใช่ว่าทำก่อนเราต้องคิดว่าเราอยากทำเราอยากได
0: ้
1: เราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่ามีวันนี้ได้เพราะสิ่งที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจทำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดทำ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหัวใจสำคัญเลยคือคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าคิดแล้วแต่เราไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่เห็นแบบเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บเริ่มทำการที่เราก้าวที่จะเริ่มทำอะไรสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องลองคิดแล้วก็ลองทำค่ะเหมือนกับแม่วาแม่วาขามาแล้วค่ะในส่วนของโคกแน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมพี่ต้นอยากจะบอกว่าตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเพราะว่าเราดูได้ค่ะเราการันตีด้วยนี่เลยผลผลิตที่อยู่บนหัวพี่ซ่อนนะทุเรียนคือแบบดกมากกี่ปีแล้วคะที่เรามาตรงนี้
1: โดยประมาณเนี่ยส่วนข้างบนเนี่ยประมาณ8ปีแต่ข้างล่างที่ทางหน่วยงานรัฐของพช.เนี่ยก็คือทางอำเภอที่มาสนับสนุนเราเนี่ยเราก็ปลูกประมาณ10ต้น
0: 10ต้นคือแถวล่างใช่ไหมคะ
1: ได้ผลทั้งหมดอันนี้คือประโยชน์ของโคกหนองนาก็คือในเรื่องการส่งเสริมเนี่ยผมก็ได้ดำเนินการในเรื่องต้นและก็ดูแลมาตลอดก็วันนี้ได้ผลครับ
0: 8ปีนะคุณผู้ชมที่เห็นผลผลิตของพี่ต้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าทุเรียนเนี่ยมันจะดูแลยากนิดนึงตรงนี้มีแบบทริคอะไรแบบง่ายๆหน่อยไหมคะสำหรับใครที่ดูอยู่
1: เคล็ดง่ายๆเนี่ยคือผมได้สระของพช.ก็คือได้หนองน้ำที่เรามีอยู่แล้วก็คือได้ส่งเสริมตรงนี้มาเราก็คือทุเรียนเนี่ยก็คือน้ำสำคัญที่สุดเคล็ดลับง่ายๆก็คือถ้าปลูกทุเรียนเนี่ยต้องมีน้ำน้ำเนี่ยคือทางหน่วยงานก็ส่งเสริมเราอยู
0: ่
1: ก็คือช่วยมาขุดให้เราก็คือหนองเราก็ได้รับตรงนั้นมาก็ได้ลดน้ำได้ใช้ประโยชน์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้รับในวันนี
0: ้ค่ะนี่เรียกได้ว่าคือถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการคิดการวางแผนไม่รอบคอบมันก็จะไม่ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยเป็นผลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยมันการันตีด้วยผลผลิตอยู่แล้ว
1: คือเรียนนิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยไม่ใช
0: ้
1: จุลินทรีย์พวกของหมักของอะไรเนี่ยเราก็พยายามใส่ในพื้นที่ของต้นทุเรียนเราครับ
0: ก็จะเป็นทุเรียนอินทรีย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือในเรื่องของน้ำเพราะว่าทุเรียนจะให้คุณภาพเนี่ยต้องการบริหารจัดการน้ำที่ถูก
1: ที่เป็นรุ่นปู่รุ่นสมัยก่อนเป็น80ปีถึง100ปีครับ
0: เอามาสร้
1: าง
0: โดยเฉพาะเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นการสร้างใหม
1: ่
0: แต่ว่าใช้ไม้สังกะสีหลังคานี่คือเป็นของเก่าหมดเลย
1: ใช
0: ่แล้วพอดูเหมือนกับเหมือนถ้าพี่ซ่อนไม่เคยมาเนี่ยพี่ซ่อนเข้าใจเลยว่าบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านที่มีตั้งแต่แรกแล้ว
1: ไม่ใช่ก็คือเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรอย่างที่บอกแต่แรกจนมาเป็นคาเฟ่บ้านแวร
1: ์
0: บ้านแวร์นี่คือถ้าให้พี่ซ่อนเดาพ่อหรือเปล่าความหมายแอบ
1: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแวร์เนี่ยก็คือแม่โดยเริ่มต้นเนี่ยก็ส่วนนึงอ่ะแม่ก็เป็นปัจจัยหลักก็คือเอาง่ายๆว่าแม่เขาอยากจะมาอยู่เพราะระยะสุดท้ายเนี่ยที่แม่อยากอยู่เนี่ยเพราะท่านเป็นโรคที่แบบเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่แม่ได้ประสบเนี่ยก็คือเป็นโรคมะเร็งอ่ะครับระยะสุดท้ายก็ผมมีบ้านอยู่ตลาดอยู่ในเมืองท่านบอกว่าอึดอัดไม่อยากอยู่ในพื้นที่บ้านที่เป็นกล่องเป็นสี่เหลี่ยมติดแอร์อยากจะอยู่แบบธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะแม่
0: แวร์นี่ก็คือชื่อคุณแม่หรือว่าเป็นคำสรรพนามที่เรียกกัน
1: คือสรรพนาม
0: ของภาษาท้องถิ่น

0: ริงของเราใช่ไหมคะ
1: ชื่อจริงเนี่ยชื่อจริงเนี่ยชื่อเต็มเลยแวบีโด
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็คือมันลึกซึ้งมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงคุณแม่จากไปแล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้จากไปไหนยังอยู่ในใจของทางแวร์วาอยู่เพราะว่าเนี่ยพอได้มาทุกวันก็เหมือนกับแม่ยังคอยอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลากับแบร์
1: เพราะว่าตั้งใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในพื้นที่ว่าเรียกแวร์ก็คือแม่ก็คือให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงก็คิดถึงแวร์ก็คือเหมือนผมคิดถึงแม
0: ่
1: คือนี่คือผมคิดตั้งแต่แรกชื่อง่ายๆเป็นชื่อที่เรียกขานได้ง่ายว่าแวร์ก็คือแม่ผ
0: ม
1: ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมารู้จักบ้านแวร์โดยที่เรียกแม่ผม
0: เอาเหมือนเรียกอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ไปที่ไหนมาบ้านแวร์มาบ้านแวร์มาบ้านแม่มาบ้านแม่ความสัมผัสตรงนี้มันลึกซึ้งมากคุณผู้ชมแล้วก็พี่ซ่อนอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นสามารถคือนั่งทานอาหารเล
1: ือ
0: กมุมได้หมดเลย
1: เลือกมุมได้เลย
0: มาแบบสัมผัสบนคาเฟ่บ้านแวร์บ้านแม่เนี่ยค่ะรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกเลยมันจะพูดออกมาแบบเป็นคำพูดที่มันอธิบายไม่ได้จริงๆเพราะหนึ่งมันรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คาเฟ่หรอมาเที่ยวคาเฟ่หรอมันรู้สึกแบบกลับมาแบบบ้านเพราะว่าด้วยความที่เหมือนตัวพี่ซ่อนเองอ่ะก็เคยมีเหมือนกันที่บ้านอย่างนี้เป็นของแบบปู่ย่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเรามาเห็นแบบมันเหมือนกับนึกวันวานของเราแล้วมันสัมผัสได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมตั้งแต่พี่ซ่อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นของที่ตกแต่งไม้ตู้ทุกอย่างคือแบบมันย้อนอดีตเลยจริงๆค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำนี่ก็คืออยากจะให้เป็นบ้านฟิวคาเฟ่ก็คือเสิร์ฟคาเฟ่เข้ามาในพื้นที่โคกมังนาที่เราทำเป็นโครงการในรูปแบบของหน่วยงานส่งเสริมเนี่ยก็คือคาเฟ่เนี่ยมาตอนหลังแต่หลักเลยก็คือเป็นพืชที่เราใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยเป็นสวนก็กลายมาต่อยอดด้วยมีคาเฟ
0: ่
1: นี่คือสิ่งแต่คาเฟ่ที่แปลว่าตั้งใจเนี่ยก็เนรมิตจากไม้เก่าๆที
0: ่
1: เคยพูดไว้แล้วว่าจากไม้เก่าเนี่ยสร้างบ้านเป็นหลังต่อบ้างตัดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นของเหลือใช้แต่เรามาใช้ประโยชน์ให้เป็นบ้านเก่าๆครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมได้แบบลองเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเราเนี่ยถ้าคุณได้แวะมาที่ในส่วนของบ้านแวร์คาเฟ่เนี่ยรับรองเลยว่าจะเกิดความประทับใจอย่างที่บอกไม่ถูกเลยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโคกหนองนาด้วยต้นก็อยู่กับน้องยะนะคะเดียะแนะนำเลยว่าคือถ้ามาแล้วจะต้องสั่งอะไรที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่อย่างเช่น
2: อันนี้เป็นแรกนะคะจะเป็นข้าวเนื้อต้มกับน้ำกะทิลาวาค่ะ
0: อ๋อว้าวกะทิลาวาหมายถึงว่า
2: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของ
0: ที่นี่
2: ใช่ค่ะ
0: ป
2: ัตตานีก็ทำไม่เป็นอันนี้เมนูนี้นะคะ
0: ต้องมากินที่นี่เพราะฉะนั้นไปกินที่อื่นไม่ได้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นนี่ค่ะก็คือเนื้อต้ม
2: กับ
0: กะทิลาวาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราจะสังเกตนะทุกจานก็คือ
2: จะมีผักลวกแล้วก็
0: ผักเนาะนะถ้าพูดภาษาบ้านเราผักเนาะแล้วก็พวกน้ำพริกดูอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอาหารที่คู่กับเรามาตั้งแต่ช้านานเมนูต่อไป
2: เมนูนี้จะชื่อว่าเมนูข้าวปลาทอดไข่ต้มบูดูค่ะ
0: ครบเซต
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเมน
2: ูอันนี้ก็คือเมนูซิกเนเจอร์เหมือนกันก
0: ็
2: คือใครมาก็จะสั่งเมนูนี้เพราะว่าบูดูนี้เราจะปรุงแบบอร่อยอร่อยเป็นพิเศษนะคะ
0: แบบเริ่มจะหิวแล้วแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
2: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสลัดของทางบ้านแวร์นะคะก็จะเป็นน้ำสลัดที่เราทำเองเหมือนกันค่ะ
0: มันอะไรเนี่ย
2: อันนี้เป็นทูน่าค่ะเป็นสลัดทูน่าเส้นแก้ว
0: แล้วก็เป็นน้ำสลัดที่เราทำเองก
2: ัน
0: แล้วก็ต่อไปค่ะ
2: ต่อไป
0: สายยำส้มตำก
2: ็มีค่ะอันนี้เป็นตำไทยเลยค่ะเบสิกค่ะแล้วก็ไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะ แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขนมปังปิ้งหน้าใบเตยกับขนมปังปิ้งหน้าสังขยาชาไทยค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าที่ยกมานี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านมีทั้ง

0: งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มนี้จะเป็น
1: ชาไทยกับชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะ
0: ชาไทยนี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าคือถ้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาแล้วแบบไม่ได้ดื่มชาเนี่ยมาไม่ถึงเพราะชาไทยของพื้นที่บ้านเราอ่ะมันจะแบบมันจะรสสัมผัสไม่เหมือนที่อื่นนะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบมันเข้มข้นมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเลยก็คือว่าสายสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สายสุขภาพก็ต้องเป็นเมนู
1: ชาอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะ
0: สายแบบเฮลตี้นะก็ต้องรับประทานเมนูแบบนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกใช่ไหมคะใครสนใจน้องย่าอยากจะมาเที่ยวคาเฟ่นี่เริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงแบบมารับประทานอาหารได้เนี่ย
1: 11โมงถึง1ทุ่มค่ะ
0: ก็เปิดมา
1: เปิดได้เลยมาได้เลย
0: มาได้เลยก็อย่างที่เราพาไปชมนะคะว่าชอบแบบจะนั่งโซนไหนของคาเฟ่ได้หมดข้างบนข้างล่างมุมซ้ายมุมขวาได้ทุกมุมหรือแม้แต่จะแบบเอาท์ดอร์แบบนี้ก็นั่งได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ

0: เกิดว่าใครสนใจระวาที่ไหนบอกได้เลยค่ะ
1: คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยต้องมองว่าถ้ามาเนี่ยถ้าคิดว่าสบายเนี่ยก็คงไม่ใช่คาเฟ่ก็คือจริงๆหลักๆเนี่ยใครแบบชอบธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเป็นธรรมชาติเจออากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างอันนี้คือในมุมมองของคาเฟ่เราเลย
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีโอกาสนะอย่าลืมเลยแวะมาที่นี่การเดินทางยังไงคะแบบบอกได้เลยอะไรคือจุดเด่น
1: เดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ยากเพราะว่าหลักๆเนี่ยครับมันจะมีประตูเข้าเมืองยะหา
0: ก็คือ
1: เข้ามายะหาก็คือเส้นเนี่ยก็คือเส้นยะหาสบาย้อยก็คือจะมีซอยก็ไม่ได้ยากผ่านเอาง่ายๆเลยเนี่ยมาจากตัวเมืองยะหาผ่านโรงพยาบาล
0: ยุพราช
1: ใช่ยุพราชแล้วก็มาก็เขาจะบอกว่าเป็นบ้านอาเซนหมู่6ก็ก่อนถึงซอยเข้าคาเฟ่นี่ก็จะมีมัสยิดบ้านอาเซน
0: ก็
1: จะ
0: เข้ามา
1: เลยครับง่ายๆตรงมาเลยก็จะเจอท้ายสวนเลยจะมีคาเฟ่อยู่หลังเดียวครับ
0: มีช่องทางสื่อโซเชียลไหมคะ
1: ก็ตามในเฟซของบ้านเวคาเฟ่ได้
0: ก็พิมพ์ได้เลย
1: พิมพ์ได้เลยก็จะมีGoogle Map อะไรเข้ามาในพื้นที่ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้ามีโอกาสนะคะพี่ซ้อนแนะนำเลยว่าอย่าลืมเลยแวะมาที่นี่เพราะว่าถ้ามาแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าประทับใจแล้วก็มาครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งที่2ที่3ต่ออย่างแน่นอนค่ะว
1: ัน
0: นี้นะคะพี่ซ้อนต้องขอขอบคุณแบบเลยว่ามากๆเลยที่แบบพาชมทุกอย่างครบจบในที่เดียวแล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาที่นี่เลยค่ะนี่เลยบ้านแวร์คาเฟ่นะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาขอบคุณแม่วาค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ้อนค่ะได้พามารู้จักบ้านแวร์คาเฟ่นะคะในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะกับการที่นำโคกหนองนาโมเดลนะคะมาสู่คาเฟ่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ดีมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยอย่างที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนนะคะมีของดีก็อย่าเก็บอยู่กับตัวค่ะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ้อนกันได้นะคะในรายการชุมชนเล่าเรื่องครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักชุมชนไหนและชุมชนไหนบ้างนะคะมีของดีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปค่ะวันนี้นะคะพี่ซ้อนค่ะขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศอันสวยงามของบ้านแวร์คาเฟ่ในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
3: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้เยาวชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
2: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NVT มีประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทั้งทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและก็มุมมองมาให้คุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่18:00 เป็นถึง18:30 วันนี้อยู่กับณัฐาเกี่ยวกับการซุปพรมค่ะท่านท่านคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง18 NVT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงพาคุณผู้ชมมาก็ติดในเรื่องของครม.สัญจรที่จะมีการจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองในหลากหลายมุมมองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะว่าจะมีการนำเสนอผ่านสื่อในเรื่องของด้านวัฒนธรรมให้รัฐบาลเนี่ยเขาได้เห็นถึงศักยภาพรวมไปถึงพักดันไปถึงการสนับสนุนของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท่องเที่ยวค่ะและการกรมทางหลวงต่างๆเราก็มีการพูดคุยในหลาย

ใกล้มุมมองกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาคุยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าในส่วนของธุรกิจโรงแรมณตอนนี้ภาพรวมในพื้นที่ของหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานั้นเป็นพันธุ์รวมไปถึงการจะประชุมครม.สั้นจอในห้องนี้ค่ะจะหากว่าในด้านของโรงพักดันระหว่างธุรกิจโรงแรมกับรัฐบาลและการสร้างการท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจ

ากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ลบมาในช่วงที่สองของรายการ NVT มีประเด็นในช่วงข้องก็ติดครม.สั้นจ้อนกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยในส่วนของธุรกิจโรงแรมกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างมาติการนำเสนอโจทย์ต่อรัฐบาลได้เขาจะมีโจทย์อะไรที่อยากจะเสนอต่อรัฐบาลเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวและการส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนเป็นสำเนียงภาษากลางนะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ค่ะนั่นก็คือดร.สิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาคุยในส่วนของธุรกิจโรงแรมแต่ว่าภาพรวมการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ถ้าพูดถึงภาคการท่องเที่ยวค่ะอันนี้ท่านมองว่ามันเป็นข้อดีแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะสำหรับการประชุมครม.สัญจร
1: ก็จริงๆหลักๆที่เราเห็นเลยแน่นอนชัดเจนเลยการมาของครม.เนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในโรงแร
0: ม
1: การจับจ่ายใช้สอยในร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆหรือแม้กระทั่งรถรับจ้างที่จะต้องเดินทางเพราะว่ามันเป็นเหมือนกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ดึงคนเข้ามาเยอะนะครับส่วนที่สองที่เรามองว่าน่าจะเกิดก็คือโครงการต่างๆนะครับที่จะมาโฟกัสในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่เนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนหรือได้รับการให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าการประชุมครม.ทั่วไปตรงนี้นะครับ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการจัดประชุมครม.ครั้งนี้แน่นอนกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมในเรื่องของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาณปัจจุบันนี้ค่ะภาพรวมเป็นยังไงบ้าง
1: ภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็ทยอยกลับมาฟื้นตัวนะครับต้องบอกว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับมาทรงตัวได้ดีก่อนในแง่ของการกลับมาเปิดนะครับในแง่ของการกลับมาเปิดทีนี้มันจะมีอยู่ที่ว่าเปิดมาแล้วเนี่ยธุรกิจจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมที่เราติดตามอยู่เนี่ยก็โดยรวมแล้วธุรกิจยังไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่หวือหวาเหมือนช่วงก่อนน้ำท่วมแต่โดยรวมแล้วก็ธุรกิจก็ยังไปได้แล้วก็มีทิศทางแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นสัญญาณการเกิดขึ้นของโรงแรมใหม่ๆแล้วก็โรงแรมเก่าที่กลับมาเปิดใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีจำนวนมากพอสมควรเหมือนกัน
0: แสดงว่าตอนนี้ทิศทางมันดีขึ้นกำลังซื้อหรือว่าจำนวนการเข้าพักมันเริ่มที่จะดีขึ้นมันเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วถูกต้องไหมคะทีนี้ในเรื่องของการจัดครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมอันนี้ท่านคาดหวังว่ารัฐบาลเข้ามามีโจทย์อะไรอยากจะนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของธุรกิจโรงแรมบ้างคะ
1: ธุรกิจโรงแรมของเราเนี่ยเราก็แน่นอนเราให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักนะครับหาดใหญ่เองวันนี้เนี่ยเราไม่มีจุดขายที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะงั้นเราก็จะมองเรื่องของการที่จะเอาคนเข้ามาใน

0: หลังหาดใหญ่เรามีความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นแมนเมคร้านต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือเรื่องแรกเลยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติแน่นอนถ้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือมาในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยจะต้องเกิดการค้างแรมนะครับเราก็เลยจะไปเสนอรัฐบาลเนี่ยก็คือกระบวนการที่จะให้การเดินทางเข้าประเทศเนี่ยให้มันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเปลี่ยนรูปแบบที่การยื่นเอกสารทั้งหมดเนี่ยให้เป็นรูปแบบออนไลน์มีเวลาว่างนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการที่จะเขาในการที่จะเดินทางเข้ามาส่วนนี้ผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของค่า OT แล้วก็เราก็จะมุ่งในเชิงของการให้บริการแล้วก็อยู่บนมาตรฐานเดียวกับประเทศมาเลเซียที่จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนอกเวลาสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนะครับแล้วก็ส่วนที่สามเราก็จะไปมองเรื่องของการกระตุ้นการค้าในพื้นที่นะครับวันนี้หาดใหญ่เองเนี่ย เราไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรามีเรื่องของการค้าด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาผ่านทางบกเนี่ยการเข้ามาของเขาเนี่ยนะครับมักจะมีการช้อปปิ้งสินค้ากลับไปสินค้ามี2ประเภทประเภทที่1คือเรามีเขาไม่มีขายอันนี้ซื้อแน่นอนอันที่2เรามีเขาก็มีแต่ราคาเนี่ยเราต้องดีกว่าเขาถึงซื้อเพราะเราจะเสนอตรงนี้เนี่ยให้มีการลองจัดทำแวตรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าทางบกซึ่งแวตรีฟันเองเนี่ยทุกวันนี้มีแต่สำหรับนักท่องเที่ยวทางอากาศเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดมีการทำแวตรีฟันเนี่ยสมมติทดลองทำในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
1: ะ
0: น่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้าในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นหรือแรงจูงใจให้เขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เราเนี่ย มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้สองเด้งเลยนอกจากเด้งที่หนึ่งแล้วคือได้ปริมาณการค้าได้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอันที่สองเนี่ยจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบด้วยเพราะว่าถ้าใครไม่ได้เข้าอยู่ในระบบเนี่ยคุณจะตกขบวนในเรื่องของแวตรีฟันทันทีนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะได้ทั้งสองเชิงทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในพื้นที่กับตัวรัฐเองที่จะได้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะนี่นะคะก็เป็นโจทย์ที่อยากจะนำเสนอให้รัฐบาลแน่นอนเรื่องแรกก็คือผลักดันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ของนักท่องเที่ยวแน่นอนเพื่อความสะดวกสบายให้เขามันจะยิ่งทำให้เขาอยากจะสนใจมาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาหรือว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่นี้ถ้าพูดถึงจุดแข็งค่ะของจังหวัดสงขลาของเรานะตอนนี้ท่านมองว่ามีจุดแข็งไหนที่อยากจะให้รัฐบาลเขาผลักดันเพิ่มเติมเพื่อดึงจุดแข็งนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: จริงๆจุดแข็งของเรามีมากน
1: ะ
0: โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีความหลากหลายมากนะครับนี้ผมคิดว่าโดยอำเภอหาดใหญ่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วด้านเศรษฐกิจหาดใหญ่ที่จะต้องเติมเนี่ยก็คือกิจกรรมขนาดใหญ่ถ้าสามารถไปทำระดับเมกะอีเวนต์ได้เนี่ยก็จะดีกับพื้นที่นะครับเพราะว่าเราต้องการดอคนเข้าพื้นที่เยอะๆยิ่งคนเยอะเท่าไหร่การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอำเภอรอบนอกเนี่ยควรจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็อันที่สามจุดเด่นนี้เป็นจุดเด่นเลยแล้วผมอยากให้รัฐบาลปัดฝุ่นให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราติดกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเราเคยมีนโยบายนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็มันก็เหมือนถูกปล่อยไว้ก็ทำให้โครงการนี้แทนที่จะเป็นโอกาสก็กลับกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสไปนั้นเราอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ว่าจะเป็นการปรับนโยบายให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่องสิทธิพิเศษเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมยงไปถึงเรื่องถึงการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้จังหวัดสงขลาเนี่ยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ก้าวไกลเลยอย่างประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเราเองเนี่ยก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงชายแดนเหมือนกันแต่วันนี้ของเขาค่อนข้างที่จะไปไกลมากเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะศึกษาในความได้เปรียบของเราแล้วผลักดันตรงนั้นเนี่ยให้มันกลายเป็นจุดแข็งของเราอีกจุดหนึ่งแล้วก็เกิดเศรษฐกิจเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จริงๆก็คือเหมือนเอาพื้นที่ชายแดนเราเนี่ยให้

0: ให้มันต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่าให้มันเป็นแค่พื้นที่นำเข้าส่งออกสินค้าน
1: ี่นะคะก็ถือได้ว่าอยากให้มีการเพิ่มกิจกรรมเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ก็อยากจะให้ปัดฝุ่นหน่อยนะคะรวมไปถึงเหมือนประตูการค้าอย่างเช่นด่านสะเดาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาแน่นอนเราอยากให้มันข้ามแค่โอเคฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นสินค้ามาฝั่งนี้แต่เราเพิ่มให้มันมีการท่องเที่ยวเข้ามาม
0: ีการท่องเที่ยวเข้ามานะโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกอะถ้าวันนี้เราสามารถปลดล็อกเรื่องของเอกสารได้ก่อนวันนี้ถ้าไปฮะว่าการที่จะเดินทางขับรถเข้ามา1คันเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องยื่นเอกสารเยอะมากตม2ตม3บวก TDAC แล้วก็ยื่นใบขนสินค้าพิเศษกับศุลกากรพวกเนี้ยเราอยากให้มัดรวมแล้วก็เป็นออนไลน์เลยนะครับมันจะถ้าทำให้เขารู้สึกการข้ามมาบ้านเราง่ายเนี่ยนี่แหละจะเป็นโอกาสของสงขลาน
1: ี่นะคะ
0: ประตูให้เข้าง่ายๆหน่อยแต่ความมั่นคงก็ยังมีอ
1: ยู่ในเรื่องของความเพิ่มความเชื่อมั่นความมั่นคงรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์แล้วข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบ
0: เราก็สามารถเก็บสถิติได้นะแบบออนไลน์ดึงออกมาเลยว่านักท่องเที่ยวถ้ามีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาเจ้าที่ก็สามารถคาดการได้อีกช่วง5วันนี้จะมีนักเจ้าหน้าที่มารองรับให้มันเพียงพอมันก็จะไปเคลียร์ภาพที่รถติดอยู
1: ่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานณตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบคมนาคม
0: มุมก็คือมุมแรกเนี่ยเป็นมุมภายในก็คือเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับวันนี้เรามีจริงๆก็พูดกันหลายรัฐบาลแล้วนะในการที่จะปรับแก้เรื่องของการขอใบอนุญาตโรงแรมให้มันกระชับแล้วก็หน่วยงานที่มันซับซ้อนอยู่เนี่ยไปลดลงนะครับมีผู้ประกอบการหลายรายที่อยากจะเข้าสู่ระบบแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าเสียโอกาสในการเข้าด้วยข้อจำกัดต่างๆด้วยข้อกฎหมายหรือแม้กระทั่งไปถึงดุลพินิจพอคำว่าดุลพินิจเนี่ยมันค่อนข้างหาสิ่งที่มันแน่นอนไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเขียนเลยว่าบันไดต้องมี10ขั้นจบที่10ขั้นแต่ถ้าบอกบันไดหนีไฟดูแล้วเป็นดุลพินิจอย่างนู้นอย่างเงี้ยมันก็สร้างความมั่นใจว่ายังไงมันถึงจะดุลพินิจจังหวัดนี้ได้จังหวัดนี้ไม่ได้อยากจะให้การขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยกระชับหน่ว

0: กาสให้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยได้เข้าสู่ระบบง่ายยิ่งขึ้นน
1: ะ
0: ตัวนะครับวันนี้มันไม่ได้มีเฉพาะแค่โรงแรมนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่ห้องเช่ารายวันตัวบ้านพักรายวันอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้มันเกิดความการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยควรสร้างระบบหรือกฎหมายขึ้นมารองรับนะครับให้อยู่ในระบบมาตรฐานเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานภาษีหรือเรื่องของการยื่นเอกสารต่างๆมันจะไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยนะ อย่างเราผู้ใช้บริการมาเข้าพักเนี่ยนะครับเขาจะโรงแรมมีหน้าที่จะต้องยื่นแจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักไปยังอำเภอแล้วก็ยื่นถ้ามีต่างชาติยื่นไปยังตม.อันเนี้ยควรจะไปครอบคลุมถึงที่พักรูปแบบใหม่ๆควรออกกฎหมายใหม่มาด้วยนะครับเพื่อไปซัพพอร์ตเขาเขาก็อาจอยากจะเข้าสู่ระบบแต่กฎหมายเก่า มันไม่เอื้อนะครับผมว่าตรงเนี้ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการของโรงแรมเนี่ยอยู่บนมาตรฐานเดียวกันนะครับบนการแข่งขันที่เป็นธรรมและควบคุมอย่างได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วย
1: นี่นะคะนอกจากจะอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้บริโภคหรือว่าที่นักชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเอาอาจจะต้องอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เพื่อที่จะแน่นอนมันกระตุ้นส่งผลดีนะคะทีนี้หลังจากการจบประชุมครม.ในครั้งนี้ค่ะท่านมองว่าอยากเห็นอะไรหลังจากการประชุมในช่วงของ6เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยค่ะอยากเห็นภาพหลังจากการประชุมเป็นยังไงบ้าง
0: เราอยากเห็นความชัดเจนอยากเห็นไทม์ไลน์อยากเห็นการอัปเดตโครงการอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งที่รัฐบาลเคาะออกมาหลังจากที่ประชุมครม.แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยเราอยากให้รัฐบาลนำเสนอให้เห็นเลยว่า1 2 3เกิดอะไรขึ้นและช่วงเวลาที่จะเกิดเนี่ยช่วงไหนสำเร็จเมื่อไหร่นะครับระหว่างทางเนี่ยก็มีการอัปเดตโครงการจะผ่านจังหวัดก็ได้หรือผ่านหน่วยงานใดก็ได้เพื่อให้เราสามารถติดตามโครงการได้ว่าสิ่งต่างๆที่ลงมาแล้วเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนต่อเนื่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าเปิดหัวมาแล้วก็หายไปเราอยากเห็นการติดตามต่อแล้วก็โครงการที่อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเรื่องของการป้องกันน้ำท่ว
1: ม
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่ให้นักลงทุนและที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสินเชื่อซอฟโลนที่จะมาช่วยผู้ประกอบการหลังวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะฟื้นเมืองกลับมาเพราะหาดใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่มีจุดขายด้านธรรมชาติแต่จุดขายของเราคือ man make สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับผู้ประกอบการที่เป็น SME เป็นฟันเฟืองของเมืองเนี่ยถ้าเขากลับมาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จุดขายของหาดใหญ่กลับมาเนี่ยก็ลิบหลีเหมือนกันนะครับส่วนที่3ที่เราอยากเห็นแล้วผมคิดว่าควรจะอยากจะเห็นถ้าสำเร็จในรัฐบาลนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมันค้างคากันมาหลายสิบปีก็คือเรื่องของกระบวนการข้ามพรมแดนนี่แหละแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการจับเก็บค่าธรรมเนียมนอกเวลาตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็จะเป็นการแก้กฎหมายที่ว่าทันกับสถานการณ์มากขึ้นอย่างโอทีเนี่ยมีมา40กว่าปีแล้วนะโลกเราไปถึงไหนแล้วการบริการรูปแบบมุมมองมันเปลี่ยนไปรัฐควรจะปรับตรงนี้ด้วย
1: ให้มันทันกับยุคสม
0: ั
1: ยแล้วก็ตรวจสอบง่ายดำเนินการรวดเร็ว
0: ใช่เรื่องสุดท้ายถ้าแวดรีฟันทำได้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะที่มีการทำที่ด่านพรมแดนทางบก
1: ก็อยากจะเสนอเรื่องนี้รัฐบาลได้ลงพิจารณา
0: ผลักดันครับผมถ้าเกิดขึ้นได้ผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจของสงขลาเนี่ยกลับมา
1: ติดแล้วไม่ใช่เรื่องเงียบต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงมาในเรื่องของอุทกภัยแล้วกันอย่างในเมือง
0: น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยมันเกินกว่าวาระที่ท้องถิ่นจะว่าหลังจากนี้หาดใหญ่จะไม่ท่วมหรือถ้าท่วมเราจะเตือนภัยอย่างไรผมเคยเสนอไปว่าเราเคยเห็นโมเดลของสึนามิที่ภูเก็ตใช่ไหมครับเขาก็จะมีหอเตือนภัยถ้ามีสัญญาณมาเขากดทีเดียว

0: หอดังทั้งเมืองแล้วก็มีป้ายสัญญาณชี้ไปว่าไปทางหนีสึนามิเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเราอยากเห็นรูปแบบแบบเนี้ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยอุ่นใจมากกว่าเดิมนะทุกวันนี้เราก็ยังอยู่รูปแบบเดิมๆเราก็ยังบอกว่าจะเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับถ้าเพิ่มจากเซลบอร์ดแคสต์มาให้อีกมาตรการนึงได้ไหมอย่างเป็นหอเตือนภัยหรือโครงการที่จะป้องกันน้ำท่วมมันจะเสร็จเมื่อไหร่ระยะสั้นระยะยาวขุดลอกอย่างไรกี่ปีมั่นใจว่าหาดใหญ่จะไม่ท่วมผมว่ารัฐบาลแถลงเนี่ยเอาโครงการให้ชัดมันจะสร้างความเชื่อมั่นได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
1: นี่นะคะนอกจากเซลล์บอร์ดแคสที่เราแน่นอนมันก็เร็วในระดับหนึ่งในการแจ้งเตือนแต่ถ้ามันมีอะไรที่เร็วกว่านั้น มาอีกสักหนึ่งสิ่งอย่างเช่นหอกระจายเสียงว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาระดับนี้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยเพิ่มแน่นอนค่ะหาดใหญ่ต้องบอกเป็นเมืองเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำมาปุ๊บเราถ้าเรามาเริ่มใหม่แบบนี้ทุกปีมันอาจจะแย่
0: yeah,
1: นะคะ
0: yeah,
1: เพราะฉะนั้น yeah. อาจจะอยากให้รัฐบาลพิจารณาตรงนี
0: ้ครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ที่มีการประชุมครม.ในครั้งนี้บ้างค่ะ
0: ก็อยากจะฝากนะครับจังหวัดสงขลาอยากจะฝากพื้นที่ภาคใต้ของเราจังหวัดของเราพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านความเป็นอยู่ของผู้คนด้านทรัพยากรต่างๆเนี่ยเรามั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตได้มากกว่านี้นะครับขอเพียงแค่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนหรือส่งเสริมมาตรการต่างๆเฉพาะในพื้นที่นะครับเหมือนให้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วไปช่วยให้เราเนี่ยไปต่อยอดให้เติบโตได้เร็วมากกว่านี้นะครับเราอยากเห็นรัฐมาสร้างโครงการต่างๆมากกว่าการแจกเงินเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่เราจะไปสร้างเศรษฐกิจและให้คนในพื้นที่เนี่ยไปหาเงินได้ต่อโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลเป็นการใส่ทีเดียวแล้วจบที่ไม่ต้องใส่มาตลอด
1: นี่นะคะก็จริงๆอยากจะได้มาตรการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะมีการป้องกันยังไงอย่างเช่นเหมือนเรื่องน้ำท่วมอาจจะไม่เหมือนประชาชนเราอาจจะไม่ได้ต้องการแค่ว่าเงินเยียวยาแค่ช่วงท้ายอาจจะอยากจะได้มาตรการป้องกันออกมาร่วมมือจากกับหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที
0: ่เนี่ยคุณณัฐฐาลองนึกภาพถ้าเราได้รับเงินเยียวยาทุกปีแน่นอนเงินเยียวยามันไม่พอกับสิ่งที่สูญเสียน
1: ะ
0: แล้วถ้ารัฐบาลต้องจ่ายทุกปีเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่ไหวถูกไหมครับเราคิดว่าแทนที่รัฐบาลจะไปจ่ายเงินแบบนั้นเนี่ยเรามัดรวมแล้วสร้างแล้วทำให้รัฐบาลไม่ต้องมาจ่ายชาวบ้านไปสามารถไปหาตังค์กับทางธุรกิจของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพารัฐบาลแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะผมว่า
1: ขอเสริมอีกสักเรื่องค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดในภาคของประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเรียกร้องโครงการไทยช่วยไทยพัฒน
0: ์
1: โครงการคนละครึ่งที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในมุมของดร. อ๋องอะค่ะดร. อ๋องมาตรการนี้มันช่วยได้มากแค่ไหนอยากจะให้มีต่อเนื่องไหมหรือว่ามีมาตรการไหนที่อยากจะเสนอให้รัฐบาลเขามีเพิ่มเติมนอกเหนือจากไทยช่วยไทยพัฒน์ตรงนี้บ้างคะ
0: จริงๆพวกนี้มันถ้ามองในแง่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเหมือนแคมเปญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งเป็นคราวถ้ามันใส่มาตลอดทั้งปีแน่นอนว่าความน่าสนใจของการตลาดก็ลดลงใช่ไหมครับอันที่สองคือใช้งบประมาณเยอะมากนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือโครงการที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเปลี่ยนแปลงไปตลอดรัฐอาจจะเดือนนี้กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มนี้เดือนนี้กระตุ้นกลุ่มอสังหากลุ่มรถยนต์กลุ่มเกษตรกลุ่มอะไรหมุนเวียนไปเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะเป็นการเฉลี่ยเฉลี่ยความคึกคักของเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มดีกว่านะครับให้มันมีการหมุนตลอดทั้งปีเหมือนเทศกาลน่ะถ้าว่าประเทศไทยเรามีเทศกาลทั้ง12เดือนเนี่ยประเทศไทยเราก็คึกคักได้อาจจะคึกคักจังหวัดนี้เห็นมั้ยฮะนี่ก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเน้นอยากให้ไปเน้นเรื่องของด้านสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคิดว่าบางทีรัฐอาจจะไม่ต้องเติมตังค์เข้ามาแต่เป็นการตัดกำไรเฉือนกำไรของตัวเองบางส่วนแล้วก็ไปคืนภาษีตรงนั้นเนี่ยให้กับประชาชนนะครับผ่านเดือนนี้ทำอุตสาหกรรมอสังหาก็ได้เดือนนี้รถยนต์เดือนนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเดือนนี้เป็น SME เพื่อให้มันเกิดความหลากหลายแล้วก็ไม่มากระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ที่สำคัญคือมันสร้างความตื่นเต้นด้วยนะสมมติว่าผมมีหนึ่งบ้านหนึ่งหลังเดือนนี้ผมรอที่จะไปช็อปอันนี้เดือนนี้ที่เราไปช็อปเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี
1: ้
0: เ
1: หมือนกลายเป็นว่าสร้างการตั้งตารอให้กับประชาชน
0: ใช่ใช่แล้วก็ไทยเที่ยวไทยก็อาจจะกลับมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับหรืออาจจะมองไปถึงตลาดต่างชาติที่เราไม่เคยทำเราอาจจะทำไทยเที่ยวไทยเฉพาะคนไทยถ้าเป็นต่างชาติเราอาจจะหาแคมเปญอะไรที่มากกว่าการมากกว่าฟรีวีซ่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ทำในลักษณะคล้ายๆกันนะครับเผื่อว่าเป็นโจทย์ให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ไปขับเคลื่อนต่อนะมากกว่าการแจกเงินเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโอเคมันกระตุ้นได้แต่มันก็จะเป็นภาระของทางรัฐบาลไปด้วยนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนลารายการอยากให้ดร. อ๋องฝากถึงผู้ประกอบการประชาชนหรือธุรกิจในช่วงครม.สัญจร31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะว่าเราควรจะดึงศักยภาพออกมายังไงเพื่อที่จะดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าโชว์ให้รัฐบาลก็ได้เห็นว่า2วันนี้เรามีดีแน่ๆ
0: ผมคิดว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้ในการที่จะแสดงศักยภาพของจังหวัดสงขลานะแน่นอนในเรื่องของผู้คนความหลากหลายวัฒนธรรมอาหารเนี่ยเราโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้นำเสนอตรงนี้เนี่ยอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับอย่างเต็มที่ท่านอาจจะโปรยหัวไปเลยทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อะไรไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่ครม.จะมาเพราะว่าวันที่31กับ1ก็จริงแต่ว่าจะมีทีมงานเดินทางมาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสเดียวนะฮะที่ท่านมีโอกาสที่จะต้อนรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้อนรับคณะจากกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับให้เขาได้เห็นแล้วได้ให้เขามีโอกาสที่ท่านจะสร้างความประทับใจให้เขาได้จดจำในสิ่งดีๆแล้วก็กลับไปแล้วเนี่ยได้นึกถึงหาดใหญ่หรือนึกถึงสงขลาครั้งโอเคเราอาจจะไม่ได้มีครม.สัญจรกลับมาอีกแต่อาจจะมีกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงต่างๆกลับเข้ามาอีกก็ได้ถ้าเขาเกิดความประทับใจเอ้ยมีมุมนี้มีจุดนี
1: ้
0: เรากลับมาจัดงานกระทรวงนี้กลับมาจัดหน่วยงานย่อยของกระทรวงนี้กลับมาจัดก็จะเป็นการต่อยอดจากครม.สัญจรให้กับการค้าการขายของผู้ประกอบการในพื้นที่เองนี่คือโอกาสเดียวนะครับที่ท่านจะเขาเรียกว่าจะสร้างจะต่อยอดให้มันเติบโตได้หลังครม.สัญจรนี
1: ้นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็ฝากถึงประชาชนรวมไปถึงอยากจะฝากถึงรัฐบาลให้มีการพัฒนาแล้ววันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะนายหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพ่อครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook Fanpage นายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงในเฟซหรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทำได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกแขนงหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทำมันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทำแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นมันกับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ1ใน15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนำคืออยากให้ติดตามคือฟิตTikTokของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตาคนกองหนังลองเลียพวกโรยนัดเตินตอนนู้นผมตั้งโรงเตินมาพอยผมขันนั่นถ้าเตินไม่พอให้ผมไม่ใหญ่แล่นนั่งลุงนั่น
1: หายนักเลงติก็เล่นกันเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
2: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้นแล้วพวกน้องมาแล้ว

0: างด้านนายลาภวัฒน์นวลพรหมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวดี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปี่มันมาปี่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะกับผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัฒน์นะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเล่นโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับและก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆ นะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่นหนังตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาฝึกกันได้ที่ศูนย์ฝึกมโนราวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์เวลา12 นาฬิกาถึง3นาฬิกาแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นวลพรหมครับ
0: คุณผู้ชมคะการที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับการเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับไม่อย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอกน้อยนะครับเสด็จสิงห์เขาก็เป็นแชมป์ราชทานหันเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยคุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้ในหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันไม่อย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2540-46นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นอีกดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะ แต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามไอ้เรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาโดราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นหมอโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของเจ้าใต้โดยกำเนิดเนี่ยย้ายมันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรายการนี้ด้วยครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: พอสอเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลยค่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: ก็ไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลก็เห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งอยู่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเขาบอกว่าผมไม่ชอบเขียนไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆไปสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: แต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประถมฌานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละยังไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยรวยนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลูกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบน

อผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ช่ว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำ

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
2: อยู่ได้ยังไงนี่มีโอ้โหสื่อเล่นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
3: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได
2: ้รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี
3: ่เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
2: ไม่รู้เลย
3: คนที่มันดูโอเวอร์จะทำเองจริง
2: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็ร้องลาวเขาฟันไว้ก่อนเขาฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบถูกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งซัดจับหรือควรควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะบ้าว
1: รักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเจ็ดเซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดใน4สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายเนี่ยได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะ เพราะเดี๋ยวต่อไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟรอมมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนไปกับตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็ก
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งที่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นไหมกับตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได้ค
0: ่ะแต่เราก็ต้องส่งคนอีกคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางนี่ครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บัตรประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็นะครับประมาณ2ปีสมาคมก็

0: โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกลางประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
2: เขาบอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสนับภูมินี่หวานไปเลยอย่างออมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักคือจากเสาอ่ะ
3: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจะเป็นนายแบบนะ
3: ค่ะ
2: เป็นMoss the first man นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนแฟนเองแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
3: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม
2: ่
3: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: นะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสี่เราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
2: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
3: ยังไงคะ
2: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
3: ะ
2: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปพิไทเซอร์น
3: ะ
2: เด
3: ี๋
2: ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
3: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่
2: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละแล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่หนูก็โอ้ยเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
2: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับเดาะลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งใส่ที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
3: ค่ะทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุม

0: เข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
1: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอระหว่างข้ามขอบอกระหว่างข้ามทำอะไรคะ
2: ระหว่างข้ามก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายข้ามด้วย
1: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
3: ถือว่าเราจะมีการขับเคลื่อนเวรกัน24ชั่วโมงเหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: ใช่ไหมก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
0: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปก

0: ก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะล็อกสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากจะปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
2: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางและก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า

0: 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
1: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้าลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรง่ายพี่ครับ
4: พูดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
2: ับไม่มีครับพี่
3: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่มันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: ไม่เห็นนี่ประทิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
0: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอช.วางแผนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
5: ต้นประมาณ90รายนะซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่อาจจะมาลงเป็นเพิ่มเติมได้อีกแต่เราก็จะมีการคัดกรองคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้จริงๆนะครับตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยานะครับทางสภากาชาดไทยแล้วก็ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเองหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานกลางก็มีการนำถุงยางชีพแล้วก็มีการจัดตั้งโต๊ะมีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
3: ของภาพรวมหรือว่าการฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้ค่ะมันเป็นชุมชนแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โดยหลักๆพื้นที่ของการรถไฟซึ่งให้ทางชุมชนเช่านะครับแล้วก็ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่สภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังใช้งานได้ดีเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของเดิมซึ่งของเดิมส่วนใหญ่ที่เห็นด้านหลังเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกเพลิงไหม้ไปในข้าวของต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่จะถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแต่ว่ามันก็พอมีบริเวณบางส่วนซึ่งเราพยายามรีคัฟเวอร์กลับคืนมาให้รองรับเด็กได้เพราะเด็กที่อยู่ที่นี่มากกว่า120คนที่มานะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยเคว้งในตอนนี้ผู้ปกครองอะไรต่างๆก็อยากจะให้มีที่รองรับเด็กนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้
1: ตำรวจสน.ห้วยขวางก็เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวครับคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมเข้าตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ร้านคาราโอเกะทั้ง9แห่งโดยพบว่าหลายร้านนั้นไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งดำเนินคดีทันทีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางก็นำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ระยะที่1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยงทั่วพื้นที่รวม9แห่งโดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านมุ่งตรวจสอบปัญหานอมินียาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการ ลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการบางแห่งไม่มีอนุญาตเปิดกิจการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจึงดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีขณะที่บางร้าน

0: ไม่สามารถแสดงเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตได้เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้นำเอกสารมาแสดงภายหลังพร้อมกำชับห้ามเปิดเกินเวลาหลังเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นจะดำเนินการจับกลุ่มทันทีพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินเพื่อสกัดขบวนการนอมินีและทุนเทาโดยยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและไม่ปล่อยปละละเลย
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากันค่ะ
2: วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางได้ด่วนหรือควบคุมนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเรื่องแรกคือเศรษฐกิจครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอาทิให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเรื่องที่3ครับ

ปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างต่อเนื่องไร้อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่ในครั้งนี้นะครับมีประสบความสำเร็จได้เป็นอันมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้คิดว่าก็คงจะต้องมีรูปแบบของการประชุมคณะมนตรีนอกสถานที่นี้ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ก็กำหนดไว้ว่ายังไม่ได้แจ้งออกมาเป็นทางการนะครับว่าในการประชุมคณะมนตรีสัญจรครั้งต่อไปก็คงจะขึ้นไปภาคอีสานบ้างนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคอีสานก็อาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็เราก็จะพยายามไปในให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดตอนนี้ไปในระดับภาคก่อนแล้วก็จะย่อยลงไปในระดับจังหวัดหรือเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับตามที่โอกาสจะอำนวยในแต่ละช่วงของสถานการณ์นะครับก็ขอแตะนิดนึงว่าในเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยในการจัดทำประกันภัยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนกล่าวโดยสรุปคร่าวๆดังนี้เดี๋ยวทางรายละเอียดทางท่านรองเอกนิติจะสามารถให้ข้อมูลกับทุกท่านได้นะครับก็คือ1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปนี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้ง

0: อะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตนำเสนอผู้สื่อข่าวกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับ
1: ครับในส่วนของผมก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วนะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงไปทุกประเด็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่จากชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หัดใหญ่ไปบดังเบซาก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในเรื่องของจากหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการออกแบบเสร็จในเดือนมกราหลังจากนั้นเราก็จะทำเรื่องของ EIA แล้วก็เราหลังจากนั้นก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82 ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปของกระทรวงคมนาคมก็มีส่วนที่จะขยายต่อจากท่านนายกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: ครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับผมขออนุญาตสรุปต่อจากท่านนายกสั้นๆนะครับว่าที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วว่าได้ให้มีการลงมารับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีผู้แทนทั้งหน่วยงานส่วนกลางพื้นที่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับมีลงความคิดเห็นก็ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่ง สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจ
3: ยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือตามที่เราจะแก้ปัญหาทันทีได้ฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่เราด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอเข้าครม.ต่อไปเรื่องที่2ก็คือตามที่ในเรื่องของความต้องการในพื้นที่ก็คือในเรื่องของการลงทุนก็ขอเสริมท่านรองนายกพิพัฒน์ก็คือว่าจะมีการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นนะครับอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ด้วยถ้าเกิดมีน้ำท่วมเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำได้ทันทีเรื่องที่3ก็คือเขาต้องการในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังมีอุปสรรคต่างๆนะครับท่านนายกก็ได้พิจารณาแล้วก็คือว่าจะยกเลิกการจับเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนนะครับก็จะต้องไม่มีภาระตรงนี้แล้วก็จะปรับรูปแบบของตม.เรื่องออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือจะให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับการพัฒนาและการลงทุนส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำเรื่องแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับใน5จังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนสุดท้ายเรื่อง BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเราจะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้ก็คือและคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับขอบคุณครับ
4: ครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับพอดีท่านนายกได้มอบให้ผมเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงนะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22-23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกัน สมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับขอบคุณครับ
5: ครับสื่อมวลชนครับในส่วนมิติด้านสังคมครับมีการประชุมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานนะครับเราได้มีการidentify ปัญหาแล้วก็นำเสนอ quick win ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับการเห็นชอบนะครับในหลายประเด็นประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมีโครงการในการเพิ่มศักยภาพของตัวโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นโครงการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยกรอบวงเงินโดยคร่าวเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทแต่ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเห็นชอบในส่วนของวงเงินในการศึกษาแล้วก็ออกแบบจำนวน250ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของด้านแรงงานครับเป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐกับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับเพราะว่าข้อมูลภาครัฐซึ่งมีการเข้าถึงในเรื่องของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนเสพที่ติดยาเสพติดเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีกระบวนการกลไกในการบูรณาการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพครับก็เป็นสิ่งที่ทางคณะในส่วนของสังคมเนี่ยได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาครับ
6: ครับก็อันนี้เป็นการแถลงโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวทางทีมโฆษกก็จะสามารถที่จะแถลงในรายละเอียดได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวให้กับพวกเราในการมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลของผมนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้ทำงานร่วมกันเช่นนี้ติดตามไปนำเสนอข่าวนะครับของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนนะครับในทุกที่ที่เราจะไปนะครับขอบคุณมากครับส ครับ
7: ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะครอบคลุมแนวทางมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจของในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านสังคมมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเศรษฐกิจนี่นะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของด้านการเงินนะคะก็คือสินเชื่อซอฟต์โลนค่ะแล้วก็มีมติอื่นๆที่สำคัญรวมถึงด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขอย่างเช่นจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแห่งที่2แล้วก็จะไปหารือประสานกับทางประเทศมาเลเซียนะคะให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่อยู่ในมาเลเซียด้านความมั่นคงค่ะรัฐก็จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพัฒนาโครงสร้างความมั่นคงในพื้นที่และสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันภัยทั่วหน้าค่ะสำหรับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองนะคะหลักๆ ก็คือเรื่องของอุทกภัยวาตภัยรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเบี้ยประกันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ15,500 ล้านบาทซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการพิจารณามาอย่างดีแล้วนะคะว่าการทำประกันภัยทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะคะ
8: ครับซึ่งท่านยกก็บอกไปนะครับว่าการที่ลงพื้นที่มีครม.สัญจรนอกสถานที่แบบนี้นะครับทำได้เห็นในภาพรวมแล้วก็ในสภาพท้องที่อย่างแท้จริงดังนั้นก็จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไปก็จะไปภาคอีสานเอาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทั้งการเงินเศรษฐกิจและเรื่องต่างๆในภาคอีสานอย่างอุดรธานีที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรในครั้งต่อไปนะครับขณะที่ภาพรวมของการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นอกจากการประชุมแล้วการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมีการเปิดจุดรับด้วยนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในห้องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้โดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบนายพันศักดิ์กล่าวว่าถือเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์ดำรงธรรมและก็มาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนโดยไม่มีการปิดกั้น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติตอนคุณค่าสู่มูลค่ามหานครกรุงเทพวันนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติพาท่านมาที่สวนเบญจกิติครับโดยส่วนหลักของปีพุทธศักราช2568นั้นรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเราจะโฟกัสมาที่มหานครแห่งนี้คือกรุงเทพมหานครในคุณค่าสู่มูลค่ามหานครกรุงเทพสวนเบญจกิติแห่งนี้มีคุณค่ามหาศาลครับคุณค่าของความเป็นคนไทยคุณค่าของความเป็น

tropical climate หรือภูมิอากาศภูมิประเทศแบบร้อนชื้นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้อยเรียงเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นพัฒนาต่อองค์ความรู้สมัยใหม่มีการจัดระบบระเบียบในศิลปะแขนงงานจัดสวนงานดีไซน์หรือแลนด์สเคปเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโลกงานจัดสวนชิ้นนี้สวนเบญจกิติแห่งนี้ได้กวาดรางวัลมาทั่วโลกครับโดยฝีมือคนไทยนักออกแบบคนไทยทีมคนไทยคือสำนักงานออกแบบอาสมศิลป์ครับด้วยความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์สวนแห่งนี้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมลักษณะภูมิประเทศวิถีชีวิตจนทำให้งานภูมิสถาปัตย์ชิ้นนี้ได้รางวัลมาทั่วโลกทางรายการต้องขอขอบคุณอาสมศิลป์และทีมงานออกแบบทุกท่านที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและสร้างแลนด์มาร์คสำคัญแลนด์มาร์คหนึ่งของมหานครกรุงเทพแห่งนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจุดเริ่มต้นแรงจูงใจแรงบันดาลใจทำให้สวนแห่งนี้มีทั้งคุณค่าและมูลค่านั้นอย่างที่บอกครับพื้นแผ่นดินนี้เรามีวัฒนธรรมสำคัญครับสถาบันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์และสวนแห่งนี้จุดเริ่มต้นแรงจูงใจแรงบันดาลใจก่อกำเนิดเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยครับท่านผู้ชมครับสวนเบญจกิติแห่งนี้อย่างที่ผมบอกครับสวนนั้นคงไม่ต้องพูดถึงครับสวนแห่งนี้กวาดรางวัลมาทั่วโลกและที่นี่เป็นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่กทม.ดูแลรักษาและผู้คนที่มาใช้บริการที่นี่ครับมากมายหลากหลายมิตินี่เป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์นะครับเป็นสกายวอล์กที่เลื้อยล้อไปกับสวนนะครับเราจะเห็นมิติของต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กบึงซึ่งตรงกับแนวคิดของการออกแบบนะครับมีการจำลองเอาวิธีการจัดสวนของเขตกรุงเทพมหานครพืชพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้นมีไม้น้ำเพื่อจะกรองให้เป็นน้ำดีและทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมแต่ที่มากกว่านั้นที่ทางรายการพยายามจะนำเสนอต่อท่านก็คือสวนแห่งนี้เป็นงานออกแบบสมัยใหม่โดยใช้แนวคิดจากพื้นฐานในสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตหรือลักษณะของภูมิประเทศพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นพันไม้ที่เกิดเจริญเติบโตอยู่ใน Tropical Climate หรือพื้นดินแห่งนี้ท่านจะเห็นว่าที่นี่มีทั้งชาวต่างชาติคนหนุ่มคนสาวผู้คนดังนั้นรายการวัฒนธรรมสร้างชาติจึงเห็นคุณค่าและนี่มีมูลค่าเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนและคนไทยว่านี่เป็นฝีมือคนไทยครับจากสิ่งที่มีอยู่เดิมภูมิปัญญาเดิมถูกการพัฒนาต่อยอดจนนานาชาติยอมรับกวาดรางวัลมาทั่วโลกท่านผู้ชมตามผมไปนะครับอย่างที่รายการวัฒนธรรมสร้างชาติเราจะพาท่านไปดูไปสกิดให้ท่านดูว่าสิ่งนี้สิ่งที่เก่านั้นไม่ใช่โบราณครับแต่หากถูกการพัฒนาต่อยอดแล้วจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และยังดำรงต่อไปสร้างความภาคภูมิใจนี่เป็นเพียงน้อยนิดในเรื่องการจัดสวนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่เดิมและนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติตอนคุณค่าสู่มูลค่ามหานครกรุงเทพครับ

0: บังเอิญผมเข้าไปนั่งเป็นผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อประมาณปีปลายปีประมาณ65 66 67นะครับอยู่ก็เกือบ3ปีก็เลยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านโรงงานยาสูบซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านว่าเราจะย้ายโรงงานไปที่อยุธยาโรงงานยาสูบเนี่ยไปได้ที่มาเนี่ยซื้อมาเองนะครับจำนวนเนี่ยประมาณ640กว่าไร่เมื่อปี2135เนี่ยในที่สุดท่านนายกอนันต์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหาปลอดกรุงเทพดีกว่าก็เลยเลือกที่เนี่ยทูลถวายสมเด็จพระนางเจ้าแต่มีเงื่อนไขว่าโรงงานยาสูบเนี่ยต้องย้ายไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเขียนเงื่อนไขเอาไว้ก็ทำให้ทุกคนจบละว่าแปลงนี้เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้ารับเพื่อจะทำเป็นสวนของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพอปี47ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่ามาตัดสวนสักสวนหนึ่งออกไปเป็นสวนที่หนึ่งก็สวนน้ำปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ตัดสวนตรงนั้นซะประมาณ110ถึง140ไร่เนี่ยหลังจากนั้นก็เงื่อนไขก็คือเมื่อไหร่เราจะย้ายเสร็จตอนผมเข้าไปอยู่เนี่ยก็มีกระบวนการการย้ายเริ่มต้นอย่างชัดเจนหลังจากได้สวนหนึ่งก็มาเป็นสวนสองสวนสามสวนสี่แต่ตอนหลังเนี่ยโรงงานยาสูบเนี่ยกิจการก็ไม่ได้มีสตังค์เยอะเหมือนตอนแรกก็เลยกรมธนารักษ์เนี่ยรับไปทำเป็นสวนท่านก็ลงทำเป็นสวนอย่างสวยงามโดยที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับบังเอิญว่าหลังจากที่ทำเสร็จเปิดไปกรมธนารักษ์ก็มอบให้กรุงเทพมหานครมาดูแลสวนที่ท่านเห็นเนี่ยถูกออกแบบเป็นสวนป่าสวนธรรมชาติเลยส่งมอบมาให้เราดูแลเราก็รับดูแลจากที่เขาทำไว้แล้วนะครับเราก็มาวางระบบท่อทางอันไหนเสียหายเรามาช่วยกันจัดการเพื่อจะให้มันดีขึ้นนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาคารเก่าของโรงงานยาสูบนั้นผู้ที่ออกแบบคือคนไทยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมเป็นสตรัคเจอร์อายุกว่า50ปีครับท่านผู้ชมใช้คอนกรีตเสริมเหล็กก็ยังคงสวยและมีความคลังพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุดท่านผู้ชมจะเห็นว่าต้นไม้นะครับที่อยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เป็นอาคารโรงงานยาสูบเก่านะครับและตรงนี้เป็นโอเพนสเปซแสงลมอากาศระบายครับยังคงรักษาและมีจัดองค์ประกอบขึ้นมาเพิ่มเติมทำให้สวนที่นี่ยังมีความสวยมีเรื่องเล่ามีตำนานในหลากหลายมิติความรู้ความสามารถเทคโนโลยีองค์ความรู้สมัยใหม่เชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสมนี่คือองค์ความรู้สำหรับ Tropical Climate หรือบริเวณพื้นที่ร้อนชื้นดังนั้นจะต้องมีการระบายอากาศเป็นฟินนะครับเป็นการกรองนะครับเป็นการกรองแสงเข้ามาได้อากาศเข้ามาได้เห็นจะเห็นช่องลมไหมครับและเพื่อให้เกิดความสวยงามก็มีการฉาบด้วยหินทรายนะครับซึ่งท่านจะดูนะครับว่าฝีมือของช่างนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับคนไทยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูอีกนิดนึงเป็นผนังที่ไม่มีการฉาบนะครับท่านจะเห็นนะครับนี่เป็นคอนกรีตเปลือยเป็นเรื่องเป็นทำแบบตั้งใจให้เป็นเห็นเป็นแนวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือเมื่อกว่า50ปีนะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าและวันนี้มีมูลค่าในความเป็นประเทศไทยคนไทยนั้นเราไม่เป็นรองใครครับในโลกใบนี้และให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติครับซอฟต์พาวเวอร์คือนำเสนอสิ่งที่มีอยู่เดิมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดเพื่อการท่องเที่ยว
0: แต่ตอนที่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยอุตสาหกรรมยาสูบก็เริ่มมีคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะต้องหยุดไปแต่ตอนนั้นเนี่ยหน่วยงานที่มีที่ดินเยอะที่สุดยาสูบแต่ว่าพอเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้บริหารทุกคนก็เห็นว่าเอ๊ะแปลงเนี่ยมันอยู่กลางเมืองควรจะทำอะไรทุกรัฐบาลก็จะคิดว่าต้องทำอะไรดีก็มีคนบอกว่าให้ทำแบงกอกทาว

เวอร์ทำเหมือนเซี่ยงไฮ้เหมือนโตเกียวเลยหลายคนก็ทำไปแต่ตอน2135เนี่ยต้องยอมรับว่าท่านนายกอนันต์เนี่ยท่านตัดสินใจขาดเลยว่าตรงนี้เป็นสวนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นสวนมาตั้งแต่วันนั้น

0: ความจริงพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นนโยบายหลักของท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าเนี่ยประกาศบอกว่าเนี่ย4ปีเนี่ยเอาแรกเลยง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมากปลูกต้นไม้ล้านต้นสถาบันองค์กรต่างๆมาปลูกกันไล่ไปปีแรกขึ้นปีที่2ยังไม่ครบเลยหมดล้านต้นแล้วครบแล้วตอนนี้ขึ้นไปล้าน4ละล้าน3ต่อล้าน4ท่านเลยบอกเอ้างั้นเราขยายเป็น2ล้านต้นไว้ตั้งใจกันให้ดีแล้วเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทํา QR code record เป็นกลุ่มเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็ติดตามว่าต้นไม้จะเป็นอะไรแล้วก็แบ่งยืนต้นเล็กต้นใหญ่ดูว่ามันจะเป็นยังไงจะสังเกตว่าปี2ปีที่ผ่านมาต้นไม้มันเปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณเห็นต้นดอกสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะที่ปลูกอยู่เนี่ยเรียกว่าเปิดในยุคเราทั้งนั้นเลยทองอุไรเนี่ยเกิดเพราะว่าท่านบอกว่าปลูกให้เร็วที่สุดให้โตเร็วที่สุดแล้วเอาต้นใหญ่เนี่ยเสริมและอีกหน่อยก็ถอนต้นนี้เล็กลงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมืองมันจะเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือสิ่งแรกก็คือต้นไม้ล้านต้นอันที่สองพื้นที่สีเขียวเนี่ยท่านทำสวน15นาทีท่านบอกก็จริงๆแล้วคนเนี่ยอยากออกกำลังกายแต่ว่าการออกกำลังกายอาจจะพักผ่อนคนสูงอายุเขาเดินทางไม่ไหวสวนใหญ่ๆเรามีใหญ่จริงๆเนี่ยมี10กว่าแห่งแต่จริงๆเนี่ยใหญ่มีทั้งหมดประมาณ 40-50 แห่งแต่ว่าก็ยังไกลสำหรับคนขับรถไปเดินทางมาไม่ได้ท่านเลยก็ให้นโยบายว่าเอาดูซิว่า1กิโลเมตรที่เดินไปเนี่ยวงมาก็ได้ประมาณ500สวนตอนนี้ทำไป300ละก็คิดว่าถ้าเราทำสวนนี่ได้ครบตามเนี่ยเราก็จะมีสวนหย่อมแล้วการมีส่วนร่วมมากกว่าชาวชนเยอะมากก็จะพยายามทำสวน15นาทีให้มากพอเพื่อจะกลายเป็นปอดสีเขียวของเราที่นี่เนี่ยตก2อันก็400กว่าไร่ใหญ่กว่าสวนลุมแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดูแลสวนการบริหารจัดการสวนเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงระบบเอนจิเนียริ่งระบบกล้อง CCTV วันนี้สวนทุกสวนเรามี AED นะไว้คอยช่วยเหลือคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดจำนวนปริมาณคนดูแลจัดการบริหารจัดการจัดเรื่องความปลอดภัยใส่แสงสว่างเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการนี่ทางกายภาพทางสังคมก็ทำให้เกิดแอคทิวิตี้ให้เกิดขึ้นสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องทำให้สวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของประชาชนไม่ใช่ไอ้นี่เป็นของหลวงเขาต้องหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของอันนี้หัวใจที่สุดในการที่จะดูแลสวนให้ยั่งยืน
1: ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับสิ่งที่ดีๆให้กับกรุงเทพมหานครและให้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติได้เข้ามาที่นี่และดูแลพวกเรานะครับคอยบริการและให้เราได้มาชมสวนสวยๆแนวคิดดีๆที่เกิดจากโรงงานยาสูบโดยพื้นที่นี้เป็นของกรมธนารักษ์และผู้ที่ดูแลรักษาพัฒนาในบางส่วนอย่างต่อเนื่องก็คือกรุงเทพท่านมาที่นี่ครับท่านจะได้เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์และงานจัดสวนที่กวาดรางวัลมาทั่วโลกและแน่นอนที่สุดครับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเราจะนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้มีมูลค่าเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ความจริงปีหนึ่งเนี่ยเราควรจะมาจัดงานสักอันนึงที่เรียกว่า BKK Expo หรือ BMA Expo แล้วก็จัด

ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณเราก็มีความร่วมมือวันนี้พอทำแล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็เป็นเรียกว่าถือว่าเป็นเอ็กซิบิชันขนาดใหญ่แต่มันเป็นเอาท์ดอร์มันไม่มีแอร์ปีที่สองแล้วเราก็ไปจัดซิตี้โมเดลอันหนึ่งเราก็ไปเอาแผนที่โมเดลเล็กๆเนี่ย1ใน8ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเอามาใส่วางหลายคนดูแลปีแรกคนก็มาดูแลกันทำห้องเนี้ยเพราะคนเข้าเยอะเราก็ไปติดแอร์ซะมีคนเข้าไปดูกับหมื่นคนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นศูนย์ใหญ่แล้วแล้วเราคุยกับโอเคมดีว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะขอพื้นที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโอเคมดีองค์ความรู้ที่คนจะมาดูเรื่องเมืองมาดูที่นี่นี่ปีนี้จะจัดอีกในปีหน้าเนี่ยนะปี68เนี่ยก็คิดว่าจะจัดอาจจะต้นปีเห็นเขาประชุมกันอยู่เราก็อยากจะให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาเมืองกับเราท่านผู้ว่าเนี่ยบอกตลอดเวลาว่าสวนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งมาเป็นเจ้าของหรือมาใช้สวนต้องเป็นของทุกคนแต่การเป็นของทุกคนเนี่ยต้องเอาเรียงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กอาจจะต้องการแบบหนึ่งผู้ใหญ่ต้องการอย่างหนึ่งนักกีฬาต้องการอย่างหนึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งดนตรีเขาอยากจะแสดงดนตรีอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้สวนเนี่ยไม่ใช่เพียงต้นไม้ปลูกให้สวยเพียงอย่างเดียวหรือออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องให้คนทุกคนมามีส่วนร่วมสวนเบญจเนี่ยวันนี้เนี่ยมีทั้งสวนเด็กมีทั้งด็อกพาร์คมีสวนน้ำที่คนไปเล่นได้มีทั้งออกกำลังกายมีทั้งเล่นกีฬามีทั้งเอ็กซิบิชันมีการมีส่วนร่วมดูนกดูดาวทำหมดเลยกิจกรรมแล้วกิจกรรมนี้ทั้งปีมีคนจองทั้งคนภายนอกและกิจการที่เราทำโดยภาครัฐอีก

0: คือของผมยืนยันตั้งแต่แรกถ้าสวนแห้งๆแล้วไม่มีกิจกรรมมันไม่มีชีวิตคนก็ไม่อยากมามีส่วนร่วมเหมือนก็จะกลายเป็นคนสูงอายุไปออกกำลังกายคนเสาร์อาทิตย์ก็มีคนไปออกกำลังกายมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราทำให้สวนทุกสวนเนี่ยมีชีวิตแล้วให้เขามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆดนตรีในสวนมีเด็กมีครอบครัววันนี้สิ่งที่ผู้ว่าพูดเสมอเลยสถาบันครอบครัวเราเนี่ยตกลงมากเพราะเรามีที่เดียวในกรุงเทพมหานครที่ไปเที่ยวกันก็คือไปห้างสรรพสินค้าท่านอยากจะทำของชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นการทำให้สวนมีชีวิตในหลากหลายทุกมุมเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งอย่าทำกิจกรรมเพียงคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มให้ทำกิจกรรมให้ครอบคลุมของทุกกลุ่มนี่คือเป้าหมายที่อยากจะทำ
1: เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพเป็นเมืองเพื่อการที่มีวิถีชีวิตที่ดีเท่าเทียมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติสุขเมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมืองหลวงที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเราจะนำเสนอหลากหลายตอนของเมืองหลวงแห่งนี้ให้ชื่อตอนว่าคุณค่าสู่มูลค่ามหานครกรุงเทพ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพืชสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้อง

0: เองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

ภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพ

พและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพี่ชัยคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพี่ชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแต่ก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันสัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบลนะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับพวกนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกวะคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
0: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
1: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไป ไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นเศษไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าสูงเพราะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์นะวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ย ก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่มาใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปั่นกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอายุนะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ไม่ถึงตรงนั้น
0: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพอกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วค่อยๆจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ครับชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: นอกจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้า ก็เลยมีหน่วยงานมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
0: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
0: ่
2: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำไวอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายๆหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
0: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
2: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่2ช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
0: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
3: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับ แต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรณาก่อมานะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
0: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: น่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีครับพี่ขอถอยก่อนนะครับในฐานะผู้เพิ่งมีประสบการณ์ฝ่าไฟแดงแล้วตายผมขอแก้ตัวสาธิตวิธีการขับผ่านสี่แยกอย่างปลอดภัยนะครับไม่เร่งให้คิดว่าไฟเหลืองคือไฟแดงหยุดรถหลังเส้นแค่นี้ก็ปลอดภัยไม่มีใครเดือดร้อน
1: ลดเร็วลดเสียง
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ไอ้หนู
4: ครับแม่
3: มาโอนเงินให้แม่หน่อย
4: ได้ครับแม่โอ้แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
3: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตังค์
4: เช็คก่อนเชื่อชั่วก่อนโอน
5: ทันข่าวลวงไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์อาเซียนรุ่นใหญ่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไม้ไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจัดตั้งกรมหม่อนไหมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยจนถึงปัจจุบัน

ป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากรมบอลใหม่ค่ะตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในส่วนของกรมบอลใหม่นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน25ศูนย์บอลใหม่ทั่วประเทศค่ะซึ่งจังหวัดศูนย์บอลใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็เป็นหนึ่งใน25ศูนย์ค่ะซึ่งในส่วนของพระพันปีหลวงนะคะก็ได้ให้กรมบอลใหม่ค่ะดูแลรับผิดชอบงานด้านบอลใหม่ทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่ในส่วนของการส่งเสริมนะคะการปลูกบอลเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะนอกจากจะปลูกบอลเลี้ยงไหมแล้วนะคะศูนย์บอลใหม่ของเรานะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนท่อนพันธุ์บอลค่ะส่งเสริมไข่ไหมพันธุ์ดีค่ะรวมไปถึงในส่วนของการทำในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็นำไปสาวเป็นเส้นไหมค่ะรวมถึงในเรื่องของการฟอกย้อมสีซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็ให้เกษตรกรนะคะฟอกย้อมสีธรรมชาติในพื้นถิ่นของเขาเรียกว่าสีธรรมชาติพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการทอผ้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมอญไหมค่ะพระองค์ท่านนะคะก็คือได้เสด็จพระราชดำเนินตามนายหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะไปยังถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมนะคะมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี2513ค่ะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะแล้วก็พระองค์ท่านได้สืบสานในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะถ่ายทอดสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็พระองค์ท่านได้จัดตั้งกรมหม่อนไหมนะคะเพื่อให้ดูแลงานหม่อนไหมทั้งระบบค่ะ

ถ้าพูดถึงในส่วนของศูนย์มันหมายเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็คือจัดตั้งเมื่อปี2532ค่ะซึ่งเกิดจากที่เกษตรกรนะคะก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลนะคะจัดตั้งงานเพื่อส่งเสริมอาชีพงานด้านหมอนไหมค่ะในพื้นที่จังหวัดตากค่ะแล้วก็ในปีพ.ศ. 2533ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ตั้งในส่วนของสถานีทดลองหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติตากค่ะในส่วนของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็รับผิดชอบอยู่4จังหวัดด้วยกันค่ะก็มีจังหวัดตากค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

0: ในส่วนของศูนย์พระหมายเฉลิมพระเกียรติตาของเรานะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะโดยการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนะคะแล้วก็มีการนำไข่ไหมไปให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสาวเส้นไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการฟอกย้อมการทอผ้ารวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งจังหวัดตากของเรานะคะก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จที่อำเภอพบพระจำนวน8ครั้งค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชดำริแล้วก็พระราชทานเงินให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อทำในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเกษตรกรก็ยังดำรงอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ค่ะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะนอกจากอำเภอพบพระแล้วนะคะในส่วนของศูนย์หม่อนไหมเราก็ยังมีโครงการศิลปาชีพที่อำเภออุ้งผางค่ะจังหวัดตากนะคะซึ่งก็จะเป็นศิลปาชีพมะโอโปะค่ะนอกจากโครงการพระราชดำริด้านศิลปาชีพแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของโครงการพระราชดำริอื่นๆก็อย่างเช่นที่โครงการหลวงเลอตอค่ะซึ่งศูนย์มันใหม่เรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโครงการหลวงเลอตอค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยประสบปัญหาความยากจนจึงทรงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ประสบนิกรสนับสนุนอาชีพด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: คือจะได้ละจากความรู้จากสูงมงไหมเขาจะมาส่งย่องสีธรรมชาติแล้วก็เอาเส้นใยไหมมาให้ทอคู่กับใยกันชง
3: เป็นสมาชิกปะผ้าชาวเขาให้ไม่หลวงและเป็นสมาชิกทอผ้าใยกันชงด้วยค่ะเป็นสมาชิกมา30กว่าปีแล้วเป็น34ปีแล้วค่ะคือที่นี้เราทอผ้าอยู่ก็มีศิลปะอาชีพเขามาส่งเสริมเราไม่หลวงเขามาส่งเสริมเราแล้วก็เราทอมาก็มีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาส่งเสริมเราให้เราย้อมสีธรรมชาติเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้มาทอผ้าใยกันชงค่ะ
4: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในตรงนี้นะคะถึงจะได้เข้ามาเพียงแค่นิดหน่อยก็ยังดีค่ะเราภูมิใจเราอยากเข้ามาตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ได้เลี้ยงไหมไม่ได้ทำไหมเนาะพระพันปีท่านตรงงานไหมใช่ไหมคะพอดีศูนย์มอนไหมเห็นแม่ทอผ้าเนาะทอประจำก็เลยเข้าไปสนับสนุนการเลี้ยงไหมค่ะแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็ทำเส้นไหมค่ะ
1: พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติและช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหม่อนไหมจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นหน่วยงานเดียวกันและขอพระราชทานชื่อว่าสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการด้านหมอนไม้ให้เป็นไปอย่างครบวงจร
0: จะพูดถึงจุดเด่นของศูนย์ไม้เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ศูนย์ไม้เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมงานโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งส่งเสริมในเรื่องของโครงการศิลปาชีพนะคะส่งเสริมในเรื่องของโครงการหลวงบนพื้นที่สูงนะคะรวมไปถึงในส่วนของโครงการสร้างทายาทหมอนไม้ในโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งโครงการที่กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่พระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้พระราชทานโครงการนี้เพื่อที่จะทำให้ศูนย์ไม้ใหม่เฉลิมพระเกียรติของเรานี้นะคะได้ไปสืบสานงานของพระองค์ท่านเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสค่ะมีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของศูนย์ไม้ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็คือมีการส่งเสริมในเรื่องของชาติพันธุ์ค่ะเพราะว่าจังหวัดตากของเรานะคะก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีทั้งชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าม้งค่ะซึ่งผ้าที่ได้อะค่ะก็คือจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าการทอด้วยกี่เอวค่ะซึ่งในอดีตค่ะก็คือเกษตรกรนะคะเขาก็จะใช้เส้นฝ้ายหรือว่าเส้นใยประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันนะคะในส่วนของศูนย์ไม้ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของนำเส้นไหมนะคะเข้าไปผสมกับเส้นใยที่เกษตรกรทำอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าด้วยค่ะแล้วก็เราก็พยายามให้เกษตรกรนะคะก็คือทอผ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อได้รับตรานุบยุงพระราชทานค่ะซึ่งก็เป็นตรานุบยุงที่พระราชทานที่พระพันปีหลวงเราได้มอบให้กับกรมหมอนไหมเพื่อที่จะรับรองผ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะแล้วก็เป็นผ้าที่ผลิตแล้วก็ใช้ในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเผยแพร่ไปยังต่างประเทศได้ค่ะ

0: จากภูมิปัญญาที่มาจากปู่ย่าแล้วก็ที่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีหน่วยงานไปส่งเสริมไปอะไรนี้ก็ดีอะค่ะ
1: เป็นชิ้นงานที่สวยกว่าที่เป็นใหญ่กันชงทั้งหมดเนาะเป็นผ้าไหมนี่คือจะสวยกว่าเส้นใยไหมจะนุ่งจะสวยกว่าค่ะผ้าไหมที่เราอยู่นี่คือเราจะทอเป็นผ้าพันคอเนาะแล้วก็ผ้าคงไหลนี่นึงคือจะสวยค่ะสวยกว่าที่เป็นผ้าใยกันชงนี่คือก็สวยเหมือนกันแต่ผ้าแข็งถ้าเป็นผ้าไหมนี่ทอใยกันชงนี่คืออาจจะขายดีกว่าเนาะคือเราต้องทอตลอดคือเราจะปลูกเยอะมากแล้วก็เราจะล่อให้คนอื่นเขาเอาไปต่อเนาะผู้สูงอายุเอาไปต่อแล้วก็เขาต่อได้เท่าไหร่เราก็ปังแล้วทอต่อได้เท่าไหร่เราปังแล้วทอคือจะทอตลอดปีไม่มีวันที่ขาดไม่มีวันที่จะอยู่คือจะทอตลอดคือทุกคนจะมาลวงทอก็มีเยอะขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่เขามารับซื้อก็ครั้งนึงเขาก็รับประมาณ700 800ม้งอย่างนี้คือจะเยอะขึ้นเราต้องรีดทอแล้วก็ต้องทอจริงๆจะได้แบบนั้นค่ะ

ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าลีก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คือตรงนั้นเราไม่รู้ว่ายายกำชงนี่เราก็ทางมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเนาะแล้วก็ตรงที่เราไปเข้าเฝ้าจังไม่ค่อยได้แต่ประมาณอายุ20กว่าปีค่ะแล้วก็ได้เอาผ้ากำชงชิ้นหนึ่งป่าไรชอขอแล้วก็ไปถวายให้ท่านแล้วก็เราก็ไม่เก่งอะเนาะไม่ได้เรียนหนังสือก็พูดไม่เก่งแล้วก็ไปได้เข้าเฝ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าเก่งๆกลัวๆอะไรเนาะแล้วก็แม่หลวงของเราอ่ะสง่างามมากเลยแล้วก็นั่งใกล้เชียร์เขาแม่หลวงถามว่าย้ายมาจากไหนย้ายมาจากอุ้งผางค่ะแม่หลวงก็ถามว่าพี่อุ้งผางชังมากใช่ไหมตอนนั้นป้าลียังไม่รู้ว่าคำที่ว่าชังนี่คืออะไรก็เลยตอบท่านไม่ได้ แล้วก็ท่านถามว่านี่ผ้าชิ้นนี้ผ้าอะไรป้าลีก็บอกว่าผ้าใยกันชงท่านก็บอกว่าผ้าใยกันชงสวยมากเลยนะกลับไปแล้วทอเยอะๆแล้วก็ปัดลายชาวเขาส่งให้แม่ตลอดได้ไหมทางผู้เมนี้ก็ตอบว่า

0: 2 ไร่ปัจจุบันก็ปลูกเยอะไปถึง200
1: ให้ทุกคนแบบนี้ไปพระที่ศาลาเข้าไปเฝ้าที่ศาลาทรงงานคือทุกทีที่พระองค์ท่านเสด็จมานี่คือจะมาเหมือนกันหมดเลยมานี่คือจะมาเหมือนกันจะเคยกับราษฎรคนนี้คนนู้นเคยไปถึงศาลาทรงงานคือเราจะล้ามาที่สุดแต่เราพูดไม่ออกนะคือเราน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลตลอดคือพระองค์ท่านจะสวยงามพูดจาก็ดีมากเราเห็นพระองค์ท่านเราก็น้ำตาไหลไม่มีใครสองค่ะเรารักของเราเองเลยคือเราไปเจอพระองค์ท่านแล้วเราลาพระองค์ท่านมาเลยคือทุกครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาเราก็ลามาที่สุดถึงปัจจุบันนี้เรายังลาเหมือนเดิมพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่เรายังลาเหมือนเดิมคือเราจะทอผ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านเนาะคือเราอาจจะทอดนิดนึงแต่เรานึกถึงหน้าพระพักตร์ของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเราก็ลูกครึ่งมาสู้มาทอใหม่คืออย่างนี้ทุกทีเราไม่มีวันที่จะทิ้งได้คือเราคิดว่าพระองค์ท่านละสิ่งนี้แล้วเราต้องยังไงต้องทอให้ได้เราจะทอให้ถึงวันสุดท้ายที่เราไม่มีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เราก็คิดแบบนี้ทุกวันค่ะ
2: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งประสบนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555ในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่14สิงหาคม2555
0: เราก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าของเราอยู่ในมือเราแต่ว่าเรายังไม่มีแม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจอแม่แล้วแม่สอนให้เรารู้ว่าผ้าของเราเล็กๆชิ้นนี้มีค่ามากมายแล้วก็เป็นของมีค่าที่สุดที่แม่หลวงของเราทั้งชอบแล้วทำละสั่งให้เราทางเยอะๆก็ดีใจมากเลยค่ะ
1: พระพันปีหลวงเสด็จมานี่คือจะยิ้มแล้วก็ใส่หมวดสีแดงแล้วแม่หมอจะจังทุกครั้งทุกวันทุกที่ทุกทางว่าพระพันปีหลวงเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้พูดจาแบบนี้คือดีทุกอย่าง
0: ถ้าพูดถึงแบบนี้ก็แม่ก็ไม่มีอะไรเทียบแม่ได้เลยค่ะเหมือนทุ่นลงหายใจเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่แม่หลวงของเราได้เลยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราทอเป็นเราทอทุกอย่างต่างที่เขาบอกเนาะเขาเลยชิงเราไปเราก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นภาคของใจมากที่ได้ไปทอที่ในวังทุกครั้งค่ะ
3: สงสารค่ะสงสารแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะทั้งสองท่านค่ะค่ะไม่บอกไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่ารักและก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาที่แผ่นดินของท่านค่ะถ้าพูดถึงพระองค์แล้วมันก็อย่างร้องไห้ค่ะค่ะ

0: มันบอกอะไรไม่ถูกมันจะบอกว่าเป็นเหมือนพ่อแม่เราไหมมันแต่มันก็ไม่ใช่มันจะมันเหมือนเหนือพ่อแม่ของเราขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำงานตรงนี้ไปตลอดไปนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้แล้วก็จะถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปนะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าในส่วนของหนูก็คือได้อยู่กลุ่มงานถ่ายทอดงานบริการวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีหมอนไหมค่ะก็คือในส่วนของหนูจะรับผิดชอบโครงการสร้างทายาทหมอนไหมในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ในยังมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตานุกยูมพระราชทานค่ะที่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของการทอผ้าไหมให้มีคุณภาพค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยบางกลุ่มเขายังเลี้ยงไหมแบบจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเราก็ได้เข้าไปพัฒนานำเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมหรือว่าการผลิตหมอนไหมให้ได้มาตรฐานเนี่ยเข้าไปพัฒนาเขาให้เขามีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นมีผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นค่ะ
3: ในส่วนตัวนะคะก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาเป็นราชการของกรมหมอนไหมค่ะซึ่งก็มีซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเองนะคะก็คือจะรับราชการมาก็19ปีค่ะแล้วก็ได้ตอนที่อยู่กรมหมอนไหมนะคะก็คือเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่ส่วนกลางที่กรมหมอนไหมค่ะก็ได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการพระราชดำริมาตลอด10ปีค่ะแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่อยู่ที่ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะได้2ปีซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จะพยายามสืบสานงานของพระองค์ท่านในส่วนของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็การทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เผยแพร่ผ้าไหมไทยของเรานะคะไปยังทั้งในและต่างประเทศทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะส่งเสริมเกษตรกรนะคะให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็สืบสานงานของพระองค์ท่านสืบต่อไปค่ะ
2: ตั้งใจที่จะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเกษตรนะคะก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนหรือว่าเกษตรกรก็ตามเนี่ยมีการพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานต่อไปค่ะเพื่อที่จะเป็นความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็ให้เขามีอาชีพแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงต่อไปค่ะ
4: ต่างคนต่างก็ร้องไห้เนาะแม่ก็ไปเอาลูกไถของพระองค์ท่านมาเกาะไว้ก็ร้องไห้เลยเราเห็นเขาอยู่ในทีวีเราก็ไปเอาลูกไถพระองค์ท่านมาเกาะไว้เราก็บอกว่าเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ร้องไห้กันใหญ่ตอนนี้ป้าหมอจะบอกแม่ว่าถ้าหากว่าแม่ไปอยู่บนสวรรค์แต่ขอให้แม่หางมาดูพวกเราทุกคนเถอะนะคือทุกคนยังรักแม่และห่วงใยแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองครับพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: แหนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
4: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
5: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
3: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระหนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไ
3: ฟอุ้ยแต่ละอย่าง
6: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
8: ไปด้วยญาติกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

0: เนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของปัญญกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
0: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
1: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้ แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
0: คุณครูมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอย่างเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเงี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
0: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
1: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
1: แล้วก็ส่วนนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปักอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้อะไร
0: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
1: มีดิน
0: อันนี้ตรงนู้น
1: อันนี้
2: เป็นกระป๋องเท้าเกลือดำ
1: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
0: อ๋อผสมให้เข้ากัน
1: ผสมให้เข้ากัน
0: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
0: ันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครูเกิดสมมติถ้าเราไปซื้อ
1: ถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการฟอกก้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อก้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนนะคะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทําด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
0: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
0: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงถูกที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
0: อ๋อที่แปลงใหญ
1: ่ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
0: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี
1: ้

จัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลจังหวัดภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักตักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักตักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยกแคร่ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์นราธิวาส
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: ญญาสู่มูลค่าเพิ่ม
1: นานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
2: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
3: ใช
2: ่ใ
3: ช่ครับของทุกคนครับ
4: ฟังพี่ชนกัน
2: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
3: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
2: What
3: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เสารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันทาง NBT นครศรีธรรมราชกับดิฉันจิตรเลขาสุคนธจรเช่นเคยค่ะอย่างที่บอกกันไว้ค่ะรายการเรานะคะหยิบเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันทุกวันอังคาร 15:00 นหลายท่านติดตามผ่านเครื่องรับโทรทัศน์นะคะทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11ค่ะหรือว่าใครติดตามผ่านเพจ Facebook NBT นครศรีธรรมราชก็ดูไลฟ์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ NBT นครศรีธรรมราชด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนครศรีธรรมราชเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์นะทั่วทั้งจังหวัดเรามีสิ่งดีๆไว้ให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของพาร์ทการท่องเที่ยววันนี้หนึ่งพื้นที่ค่ะอำเภอทุ่งสงถ้าใครได้ยินคำว่าอำเภอทุ่งสงก็จะมองเห็นถึงความศรีวิไลเมืองใหญ่อีกเมืองนึงที่หลายท่านก็วางไว้เป็นหมุดหมายปลายทางบอกว่านอกจากในตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยทุ่งสงก็ยังเป็นอีกเมืองนึงที่น่าสนใจแต่โบอยากบอกว่าทุ่งสงยังคงมีความน่าสนใจที่ลึกไปกว่านั้นเพราะว่าหนึ่งตำบลที่หยิบมาคุยกันวันนี้ชื่อว่าตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองนี้บางคนบอกไม่รู้จักแน่นอนค่ะเพราะว่าคนพื้นที่ยังบอกว่าคล้ายๆเมืองลับแลเลยที่ถ้าไม่ตั้งใจไปดูจริงเนี่ยก็อาจจะมองภาพไม่ออกแต่ว่าวันที่5วันที่6กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจะมีงานใหญ่นะคะเป็นงานเปิดเมืองทุ่งสงเปิดเมืองน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะงานนี้ชื่อว่าแลงามน้ำตกครั้งที่3ค่ะวันนี้2ท่านร่วมรายการกับเรานะคะต้อนรับคุณมนพประพฤติชอบค่ะรองนายกอบต.น้ำตกรวมถึงคุณสาครแก้วคุ้มภัยประธานชมรมท่องเที่ยวตำบลน้ำตกต้อนรับทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ดีใจมากมากวันนี้นะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องพื้นที่ของน้ำตกอย่างที่บอกเลยคุยกันนี่คือเมืองลับแลแห่งนครศรีธรรมราชแห่งทุ่งสงงานชื่อว่าแลงามน้ำตกจะจัดวันที่5วันที่6นี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแลงามน้ำตกจัดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเริ่มจัดงานนี้คะท่านรอง
1: ครับจุดเริ่มต้นของงานแลงามน้ำตกนะครับก็เป็นนโยบายส่วนหนึ่งนะครับของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกนะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลยจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นน
0: ะ
1: ครับก็เลยมีการรวมตัวกันนะครับของผู้ประกอบการนะครับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งช่วงนั้นก็ที่ดังๆอยู่ที่พอจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวอยู่ก็มีสวนทองคำแล้วก็มีนากาเฟ่นะครับก็เลยเชิญนะครับกลุ่มประกอบการท่องเที่ยวนะครับมาจัดตั้งเป็นชมรมท่องเที่ยวขึ้นมาของตำบลนะครับแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษาหรือกันนะครับแล้วก็ได้เกิดมาเป็นงานวิ่งแลงามน้ำตกขึ้นมาครับครั้งที่หนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับ
0: ค่ะวันที่เราเห็นว่าทรัพยากรของเรามันอุดมสมบูรณ์มันพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วตรงนั้นเราใช้ความเขาเรียกว่าความมั่นใจกับทรัพยากรบ้านเราที่มีอยู่นะคะแล้วก็ก่อเกิดเป็นชมรมการท่องเที่ยวอันนี้ค่ะเรามองเห็นจุดแข็งอะไรในพื้นที่เราถึงกล้าตัดสินใจแบบก็คล้ายๆลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงนี้เราเริ่มต้นยังไงคะ
2: เสน่ห์ค่ะต้องพูดว่ามันเป็นเสน่ห์เสน่ห์มันไม่ได้มีกันทุกที่อะค่ะอย่างถ้าเรามีเสน่ห์ตำบลน้ำตกมีเสน่ห์มากไม่ว่าจะเป็นผืนป่าชุมชน 1,400 กว่าไร่นะคะเรามีน้ำตกที่มีน้ำตกทานทิพย์น้ำตกทารวริน
0: ค่ะ
2: แล้วก็เรายังมีล่องเรือลอดถ้ำซึ่งเป็นอันซีนนะคะแล้วก็วิถีชุมชนสัตว์ป่าอีกนะคะสัตว์ที่เป็นกวางซึ่งเป็นมัสคอตของงานนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์เรามีวิถีชุมชนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ถือว่าก็เราน่าจะเปิดตัวเองให้กับด้านนอกได้รู้จักเราค่ะ
0: ค่ะน้ำตกเมืองลับแลท่านรองอยู่ตรงไหนไปยังไงเอาสมมุติว่าตั้งต้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเราเดินทางยังไงถึงจะไปที่น้ำตกได
1: ้ครับถ้าตั้งต้นที่นครศรีธรรมราชเส้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือผ่านไปจังหวัดตรังนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกนะครับกระปางตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเลาะลำทับนะครับก็จะไปเจอศูนย์กู้ชีพบ้านน้ำตกตรงนั้นก็ถึงตำบลน้ำตกครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายครับ
0: ค่ะปักหมุดไปได้ไหมคะพี่เดีย
2: ปักหมุดได้เลยค่ะอบต.น้ำตกก็จะเจอเลยค่ะ
0: ค่ะพี่เดียบอกว่าไปให้ถึงอบต.น้ำตกแล้วจะเจอน้ำตก
2: ใช่ค่ะ
0: จะไม่เป็นที่อื่นแน่นอน
2: ไม่เป็นที่อื่นแน่นอน
0: แต่ถ้าปักหมุดไปแล้วไม่เจออย่างเงี้ยคือไม่ใช่แล้วหลงนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้างเปิดเมืองนะคะท่านรองอยากให้นักท่องเที่ยวทั้งคนพื้นที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อกี้พี่เดียบอกว่าคนที่มาเที่ยวที่น้ำตกอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด
2: คนกรุงเทพค่ะส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางจากกรุงเทพมาชวนคนนครแล้วคนทุ่งสงมาเที่ยวตำบลน้ำตกซึ่งเราอันซีนตรงนี้แล้วค่ะ
0: ท่านลองคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงคนพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเขามาเที่ยวมากกว่าคนในพื้นที
1: ่เพราะว่าพื้นที่ตำบลน้ำตกนี่อากาศครับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับถ้าเทียบกับที่อื่นก็ไม่แพ้ที่อื่นในประเทศไทยของเรานะครับมีทั้งน้ำตกมีป่าต้นน้ำนะครับซึ่งป่าชุมชนของเราก็เป็นป่าชุมชนที่ได้รับรองชนะเลิศระดับประเทศนะครับระดับประเทศนะครับซึ่งได้ถ้วยพระราชทานมาด้วยนะครับ
0: ค่ะเรามีความพร้อมมากๆนะคะโดยเฉพาะแลงามน้ำตกครั้งที่3กำลังจะเริ่มต้นแล้ววันที่5ถึง6กิจกรรมมีอะไรบ้างคะพี่เดีย
2: กิจกรรมนะคะนอกจากจะมีงานวิ่งนะคะฟันรันแล้วก็มินินะคะ5กิโล10กิโลนะคะก็ยังมีบูธต่างๆนะคะที่ชาวบ้านมาออกบูธไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารพื้นบ้านต่างๆทานฟรีค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะคะซึ่งเดี๋ยวในส่วนของงานคอนเสิร์ตจะให้ท่านรองเป็นคนได้ขอบคุณเจ้าภาพหลักด้วยนะคะ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ครับก็กิจกรรมของงานก็จะมีเต้นแอโรบิกนะครับกับครูบู
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีวงดนตรีนะครับก็จะมี MC2 นะครับบลูวีเกนนะครับแล้วก็วงพัทลุงนะครับแล้วก็วงครูชาวโชนะครับก็วันที่5วันที่6นะครับก็ไปร่วมงานที่ตำบล

0: ตกได้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับประกวดแกงส้มนะครับประกวดแกงส้มนะครับซึ่งเป็นแกงพื้นถิ่นนะครับของตำบลน้ำตกนะครับก็มีการประกวดมีรางวัลนะครับให้ผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยได้พิสูจน์ฝีมือนะครับในการทำแกงส้มแล้วก็จะมีอาหารเคียงอาหารเคียงกับแกงส้มนะครับก็ใครสนใจนะครับแกงส้มก็ทานฟรีนะครับหลังจากเราประกวดเสร็จแล้วครับ
1: ทำไมต้องเป็นแกงส้มคะ
2: อยู่ไหนก็แกงส้ม
1: ณจุดนี้เราคนใต้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะคนใต้แท้ต้องแกงส้ม
2: แกงส้มแล้วก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะท่านรองก็จะมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะในวันนั้นเราก็มีเดินแบบผ้าพื้นเมืองด้วยนะคะผ้าไทยค่ะ
0: ผ้าพื้นถิ่น
2: ผ้าพื้นถิ่นค่ะซึ่งก็กิจกรรม2วันก็จัดแน่นจัดเต็มมากค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่วิ่งอย่างเดียว
1: ค่ะอันนี้จัดเป็นครั้งที่3เป็นปีที่3แล้วเราจัดต่อเนื่องหรือว่าเราเว้นไหมคะการจัดงานนี
2: ้เรามีเว้น
0: มีเว้น
2: หน
0: ึ่
2: งปีค่ะมีเว้น1ปีค่ะปีที่ผ่านมาไม่ได้
0: ก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็จำนวนงบประมาณที่เราได้มา
1: ค่ะก็คือว่าถ้าใครแบบติดใจโครงการหรือว่าอยากจะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ต้องดูการอัปเดตในแต่ละปีนะคะเพราะบางปีก็อาจจะมีบางช่วงที่เราหยุดไปนะคะแต่ว่าปีนี้กลับมาเป็นครั้งที่3พื้นที่เราพร้อมนะคะแล้วก็กิจกรรมเราก็พร้อมทั้ง2วันคอนเสิร์ตมีวันไหนเริ่มวิ่งวันไหนเส้นทางวิ่งเป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
0: คอนเสิร์ตมีทั้ง2วันนะครับมีทั้งวันที่5แล้วก็วันที่6นะครับส่วนงานวิ่งนะครับก็จะเป็นวันที่6ช่วงเช้านะครับ6โมงเช้านะครับเราจะเปิดตัวงานวิ่งนะครับ
1: มีระยะความ
2: ระยะที่วิ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะระยะวิ่งก็มี5กิโลแล้วก็10กิโลนะครับ
2: มี5กิโลก็คือฟันรันแล้วก็10กิโลเป็นมินิค่ะเส้นทางวิ่งนะคะก็จะวิ่งผ่านน้ำตกทาราวารินนะคะซึ่งนักวิ่ง5กิโลก็จะผ่านเส้นทางที่ร่มรื่นสวยงามค่ะแล้วก็ผ่านสวนทุเรียน200ปีสวนมังคุด200ปีชาวบ้านค่ะผ่านโฮมสเตย์ชาวบ้านซึ่งก็เป็นการเปิดการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ขอส่งต่อไปเรื่องของรางวัลนะครับรางวัลก็เราจะมีรางวัลเป็นถ้วยลูกกวางนะครับซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำตำบลน้ำตกนะครับซึ่งพิสูจน์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งกวางในพื้นที่เรามีอยู่จริงนะครับนับร้อยตัวนะครับแล้วก็เหรียญก็จะเป็นนกเขียวปากงุ้มนะครับซึ่งเป็นนกพญาปากกว้างที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่มันหาได้ง่ายในพื้นที่ตำบลน้ำตกนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศสนใจจำนวนมากนะครับแล้วก็มาส่งนกชนิดนี้ครับ
1: นี่คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะคะเป็นรูปกวางนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญก็จะเป็นรูปนกนกเขียวปากงุ้มนะคะอย่างถ้วยนี่มีกี่รางวัลคะท่านรอง
0: ถ้วยนี้เรามี5รางวัลแต่ละรุ่นนะครับ
1: แล้วเหรียญล่ะคะ
0: เหรียญก็มีจำนวน950เหรียญนะครับสำหรับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับในจำนวน950คนนะครับ
1: คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่งานวิ่งเล่นๆเล็กๆนะถ้าเกิดมีเหรียญถึง900กว่าเหรียญถ้าพูดถึงผู้ที่เข้าร่วมสมัครตอนนี้หลัก
2: พันแล้วค่ะ
0: หลักพัน
2: แล้วค่ะ
1: ไม่ใช่งานเล็กๆนะคะท่านรองน
2: ะคะ
1: แล้วเรื่องของเส้นทางการวิ่งต่างๆเรามีความพร้อมที่จะเหมือนหนึ่งความแออัดสองความโฟลว์ของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้เราดำเนินการประชุมเกี่ยวกับทีมงานที่สำรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะสำรวจจากนักวิ่งจริงๆค่ะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็คนชราที่มาวิ่งอายุเยอะๆค่ะวิ่งเพื่อเทสเส้นทางดูว่าเส้นทางมีปัญหาไหมของเราเส้นทางจะเป็นถนนลาดยางหมดเลยนะคะแล้วก็ผ่านอย่างที่บอกค่ะสวนทุเรียนน้ำตกค่ะแล้วก็เนี่ยวิ่งไปก็ได้ทาน
1: ระหว่างวิ่งได้ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: หน้าไปหน้าไปทานไม่ได้นะวิ่งไม่ไหวขอทานก่อน
0: เวสวนไหนก็ได้ครับที่มีผลไม้อยู
2: ่ได้เลยค่ะวันนั้นชาวบ้านเขาทานฟรีทุกสวนค่ะที่วิ่งผ่านค่ะ
1: วันนั้นท่านรองได้ไปร่วมสำรวจเส้นทางด้วยไหมคะอันนี
0: ้ครับผม
1: เป็นไงคะ
0: ก็
1: ได้กี่กิโลคะ
0: ก็จะเป็นเส้นทางที่ธรรมชาติมากครับก็เราวิ่งผ่านน้ำตกด้วยนะครับ

0: แล้วก็สวนทุเรียนสวนมังคุดชาวบ้านก็
1: เงาะลองกอง
0: หย
1: ิ
0: บ
1: มี
0: ม
1: เยอะค
0: ่
1: ะตลอด2ข้างทางก็ถือว่าจะมีพี่น้องชาวบ้านนี่แหละรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยแล้วก็ให้ชิมผลไม้พื้นที่ด้วย
2: ก็คือคงานไรงามน้ำตกอะค่ะเราจะจัดช่วงที่มีผลไม้เท่านั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนอกจากว่าได้มาเห็นความงามของตำบลได้มาทำกิจกรรมในการวิ่งแล้วก็ได้มาทานทุเรียนปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษทุกอย่างในตำบลค่ะ
1: ก็เห็นจากเส้นทางที่ไปสำรวจกันแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่อาจจะวิ่งง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักวิ่งแบบวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่าชิลเลยแต่สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกไปร่วมทานทุเรียนไปร่วมทานลองกองมังคุดของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ได้ครับ
1: นะคะถือเป็นเสน่ห์จริงๆนะคะน้ำตก
2: เราอยากสร้างอัตลักษณ์ให้กับตำบลเราที่มันแตกต่างจากงานวิ่งอื่นค่ะ
1: ค่ะเหมือนครั้งที่ผ่านมา2ครั้งจัดมาฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะจากชุมชนก็ดีจากนักท่องเที่ยวก็ดี
2: ฟีดแบคดีมากเลยค่ะเพราะว่าปีแรกที่จัดนะคะเราจัดกันเองแล้วก็ไม่ได้จ้างออร์แกไนซ์นะคะตอนนั้นก็พยายามที่จะโปรโมทสรุปว่านักวิ่งมาจากกรุงเทพอะค่ะแล้วก็มีหลากหลายมาไกลมากแล้วเขาวิ่งแฟนซีเขาจัดเต็มมามากแต่งเป็นกว้างแต่งเป็นอะไรมาแบบอลังการคือตกใจมากค่ะว่าโอ้ยนี่ตำบลเราเล็กๆเราจัดได้แบบขนาดนี้เลยแล้วก็พอเราปล่อยไปว่ามีการวิ่งครั้งนี้ครั้งที่3อะค่ะกลุ่มเดิมที่วิ่งอะค่ะก็ตามมาเลยค่ะก
1: ็เหมือนรออยู่
2: ใช่ใช่เขารออยู่ค่ะ
0: ปีที่2เรามีต่างชาติมาร่วมวิ่งด้วย
2: ใช่ค่ะต่างชาติมาเลย์มาเยอะเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะ
1: ตอนนี้หมายถึงว่ายังสมัครได้อยู่ไหมท่านรอง
0: สมัครได้อยู่สมัครได้จนถึงวันวิ่งเลยครับ
1: หมายถึงว่าวันนี้ไม่ได้สมัครเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะวิ่งจริงแล้ว walk in
2: ได้เลย
0: ได้ครับ
2: ได้เลยค่ะ
0: สมัครนั่งงาน
1: ไม่มีคำว่าอกหัก
2: ตีสี่ค่ะตีสี่เปิดบูธรับสมัครค่ะขายเสื้อบางไซส์อาจจะหมดแต่ว่าก็คือรับสมัครจนปล่อยตัวเลยค่ะปล่อยตัว6โมงก็
1: สัญญาว่าจะได้วิ่งแน่นอนถ้าไปร่วมก็คือได้วิ่งไม่มีอกหักแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่พี่เดียพูดถึงเสื้อเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูค่ะว่าการผลิตเสื้อในล็อตนี้นะคะแรงงามน้ำตกครั้งที่3แล้วก็มีอินสปายจากความสำคัญในพื้นที่นะคะเป็นมาสคอตต่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเสื้อกันช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเกิดที่หมู่ที่2ตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กบ้านน้ำตกเติบโตมาตั้งแต่เด็กวันนี้นะครับก็มาเชิญชวนพี่น้องประชาชนเราดำเนินการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลรวมถึงกิจกรรมชมคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตในการจัดอาเนี่ยเราจะจัดวันที่5ถึง6กันยายน2569ครับอย่างที่บอกว่าปีนี้พิเศษสุดโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อบต.น้ำตกเป็นการจัดงานแลงามน้ำตกครั้งที่3นะครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีอบต.น้ำตกมาเป็นการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจผู้บริหารของอบต.น้ำตกท่านนายกเจริญพงษ์เนี่ยท่านก็ร่วมกับทีมนะครับสมาชิกอบต.นะครับของทุกๆพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านในการที่จะมาชมงานระหว่างวันที่5ถึง6นะครับอีกอย่างนึงนะครับเราก็มีการจัดวิ่งการกุศลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6กันยายน2569โดยมีการปล่อยตัวตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับก็จะวิ่งระยะทางฟันรันก็5กิโลแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลในการวิ่งดังกล่าวนะครับเราก็จะวิ่งผ่านเส้นทางของน้ำตกตาราวรินนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเดินวิ่งการกุศลนะครับของอบต.น้ำตกในครั้งนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับนอกจากการเดินวิ่งนะครับก็ได้สุขภาพแล้วเป็นการเดินวิ่งต้านยาเสพติดด้วยนะครับของอบต.น้ำตกเนี่ยก็มีการจำหน่ายเสื้อนะครับเสื้อกอกลมก็จะราคา350แล้วถ้าอย่างทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นเสื้อคอปกจะมามีราคาในการสมัครวิ่งนะครับ500บาทถ้าในกรณี VIP นะครับก็จะ650ในการสมัครจะมีเสื้อคอปกแล้วก็เหรียญนะซึ่งมีรูปของแรงงานบ้านน้ำตกเป็นนกเขียวปากงุ้มนะครับซึ่งเป็นนกมีมากในที่อบต.น้ำตกก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบต.น้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับท่านรองนายกมนพครับอยากจะถามว่าที่เราจัดงานวันที่5ถึง6กันยายน2509เนี่ยอ่านแลอามน้ำตกครั้งที่3เนี่ยเรามีกิจกรรมมีสินค้าโอท็อปหรือว่าอะไรร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บ้างครับ
1: เรามีจำหน่าย

0: โดยเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละบูธเราก็ให้พี่น้องมาวางฟรีขอถามเดินวิ่งการกุศลเนี่ยเราจะสมัครยังไงครับ
1: ช่องทางการสมัครนะครับสมัครด้วยตัวเองที่อบต.น้ำตกในวันเวลาราชการหรือสมัครตามบูธประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปจำหน่ายเสื้อตามบูธหรือว่าตามลานกีฬาอะไรต่างๆนะครับหรือทางเพจแรงงามน้ำตกสุดท้ายก็สามารถที่จะซื้อได้ที่หน้างาน
0: นอกจากที่จังหวัดแล้วก็การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ท่านนายกจัดขึ้นมาเพื่อให้สอดรับเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มีความโดดเด่นและก็เป็นการกิจกรรมเสริมเพื่อสอดรับกับอานของจังหวัดและอานของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใช่ไหมครับ
1: ครับทางอบต.น้ำตกเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับอบต.เองเนี่ยเราจัดงานวิ่งมาแล้ว2ครั้งครั้งที่3เนี่ยก็เลยจัดเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้ยิ่งใหญ่และก็สมบูรณ์มากขึ้นครับ
0: หมายความว่าเราเม็ดกัน
1: ใช่
0: นะครับของอบจังหวัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ท่านนายกก็จัดกิจกรรมนะครับเดินวิ่งแรมน้ำตกครั้งที่3จัดมาแล้ว2ครั้งทีนี้พอคุยกันแล้วเราเอาแต่ละงานมาแมทกันนะครับเพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับ
1: ก็มีกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งกิจกรรมเต้นแอโรบิกสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติของตำบลน้ำตกและมาร่วมวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติดอบต.น้ำตกพร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วเจอกันครับ

0: ค่ะช่วงที่2ของ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็จะได้เห็นถึงความคึกคักนะคะสำหรับแรงงามน้ำตกครั้งที่3หลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะทั้งทางไลฟ์หรือว่าทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11ก็ถ้าสนใจเตรียมตัวเนิ่นๆนะคะไปเดินไปวิ่งนะคะพี่เดียบอกไม่วิ่งก็ได้ไปเดินเอาทุเรียนกลับบ้านเนาะก็ถือมีความพร้อมค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นหนึ่งท่านดาราสาวนะคะบอกว่ามาโชว์เสื้อกันหน่อยปีนี้มีแรงบันดาลใจจากเรียกว่ามาสคอตที่เป็นกวางในพื้นที่ซึ่งที่น้ำตกจริงๆแล้วมีกวางอยู่จริง
1: มีกวางจริงค่ะ
0: ค่ะเสื้อปีนี้เป็นยังไงบ้างพี่เดีย
1: เสื้อปีนี้นะคะเป็นที่มาก็คือเป็นมัสคอตนะคะเป็นกวางค่ะกวางม้าที่มีอยู่จริงในชุมชนเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งสำรวจเรามีอบต.มีงบในการติดตั้งกล้องค่ะแล้วก็เห็นพฤติกรรมเห็นอะไรกวางตัวนี้ก็มาจากกวางจริงๆที่เราได้เอาไปทำนะคะก็เลยออกมาเป็นกวางสีสายรุ้งสำหรับมัสคอตปีนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ถือว่ามีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็สื่อถึงพื้นที
1: ่
0: กวางจะอยู่ก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะท่านรองนะคะเราหยิบกวางมาเป็นทั้งเสื้อแล้วก็เป็นทั้งถ้วยรางวัลด้วย
1: กวางอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้คนอยู่ได้ค่ะสัตว์ป่าอยู่ได้อยู่ร่วมอาศัยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีด้านหลังด้วยนะคะ
0: ขอดูด้านหลังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ด้านหลังนะคะเราจะมีนกเขียวปากงุ้มนะคะ
0: นกเขียวปากงุ้ม
1: เป็นนกพญาปากกว้างค่ะแล้วก็ถ้ำน้ำลอดเป็นอันซีนของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็น้ำตกทานทิพย์เป็นที่มาของชื่อตำบลน้ำตกเราค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะสวมใส่แล้วความรู้สึกเป็นไงคะสบายไหม
2: สบายค
0: ่
2: ะ
0: เนอะถ้าแบบว่าได้ไปออกกำลังกายได้ไปวิ่งก็น่าจะแบบสบายดี
1: แล้วก็สีก็ตามเทรนด้วยค่ะสำหรับปีนี้
0: ค่ะชาว NBT นครศรีธรรมราชก็เตรียมพร้อมแล้วหลายท่านก็จะไปร่วมงานนะคะ
1: เด
0: ินได้วิ่งได้เอาทุเรียนกลับบ้านทานผลไม้กันนะ
1: คะ
0: ตอนนี้เสื้อยังคงขายอยู่ไหม
3: ผมจำหน่ายอยู่ครับสั่งจองได้ทางเพจของอบต.น้ำตกในงานน้ำตกได้เลยคร
0: ับก็จะมีทั้งเพจอบต.น้ำตกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เพจของแรงงานน้ำตกโอ้นี่ไงคะเสื้ออันนี้จะมีทั้งแบบคอปกแล้วก็คอกลมนะคะใครอยากจะร่วมก็สามารถที่จะติดต่อไปที่อบต.น้ำตกได้เลยสิ่งที่เราเห็นนะคะเราเห็นความพร้อมของพื้นที่เราเห็นความพร้อมที่จะโปรโมทกิจกรรมเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหญ่จริงๆแล้วน้ำตกเองเป็นหนึ่งในเมืองทุ่งสงที่อยากให้คนได้ไปเยือนโบเห็นเพจต่างๆอย่างเช่นเพจอบต.ก็ดีนะคะหรือว่าเพจแรงงามน้ำตกเหมือนเรามีความตั้งใจในการที่จะโปรโมทตรงนี้เราประชาสัมพันธ์กันทุกช่องทางเลยไหมเราทำยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ครับช่วงนี้ก็โตจะประชาสัมพันธ์นะครับเราจะมีสื่อต่างๆนะครับที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นะครับในการแชร์ต่อ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็จะมีเพจของอบต.น้ำตกแล้วซึ่งจะปล่อยทุกวันนะครับวันละ3-4รอบนะครับก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั้ง

0: จังหวัดในทั่วประเทศได้รับทราบถึงงานวิ่งของรายงานน้ำตกนะครับครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะวิ่งแลกเสื้อสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนค่ะทั้งหมด5โรงเรียนค่ะอบต.ก็มีการให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะวิ่งไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อรับเสื้อฟรีค่ะทั้งเด็กและคุณครูค่ะเพื่อมาวิ่งร่วมกันในงานรายงานน้ำตกครั้งนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีโรงเรียนบ้านน้ำตกอนุบาลเพียงสองศึกษานะคะโรงเรียนวังทนถ้ำตลอดแล้วก็วัดถ้ำพระพุทธค่ะน่ารักมากก็คือทั้งหมดก็น่าจะหลายร้อยตัวอยู่ค่ะสำหรับ
0: ประมาณ500ตัว
1: 500ตัวนะคะนี่สำหรับกิจกรรมที่ช่วยกันโปรโมทแล้วโรงเรียนทุกโรงอะค่
2: ะ
1: ทำคลิปแล้วก็โปรโมทแบบนี้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นกระแสที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่านักวิ่งตัวจริงอะค่
2: ะ
1: ก็จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
2: ท่านรองมองเห็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราไหมในตำบลของเราไหมคะว่าเนี่ยเรามาไกลมากๆเลยนะเพราะว่าเราเห็นถึงความเข้มแข็งสามัคคีนะคะแล้วก็สามารถจัดงานใหญ่ได้ใช่การมีส่วนร่วมในพื้นที่เป็นไงอัน
0: นี้ก็เป็นผลดีตั้งแต่ระดับผู้นำนะครับทั้งฝ่ายบริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับสมาชิกอบต.นะครับทุกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเด็กผู้ปกครองหรือชาวบ้านนะครับก็จะให้ความสำคัญนะครับกับงานรายงานน้ำตกเหมือนเป็นงานของเขาเองนะครับก็คือเขาจะมีความภาคภูมิใจในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับเขาก็ช่วยสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับ
2: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะฝากนิดนึงก็แล้วกันการเตรียมตัวมาร่วมงานหรือว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะช่วงท้ายค่ะ
0: ครับช่วงท้ายก็งานรายงานน้ำตกนะครับกิจกรรมนะครับเรามี2วันนะครับวันที่5และวันที่6นะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับมีการเดินแบบนะครับมีการประกวดแกงส้มนะครับแล้วก็กิจกรรมผลไม้ในพื้นที่กินฟรีนะครับตลอดงานนะครับแล้วก็จะมีรางวัลนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับงานวิ่งนะครับก็ถือว่าไปแล้วได้เหรียญกลับมาแน่นอนนะครับงานนี้ไม่ผิดหวังนะครับอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เที่ยวนะครับตำบลน้ำตกไปสัมผัสพื้นที่รับเลพื้นที่ที่ใครไม่เคยรู้จักให้ไปเห็นกับตาแล้วท่านจะได้รักพื้นที่ตำบลน้ำตกครับ
2: ค่ะชมรมท่องเที่ยวล่ะค่ะ
1: ก็อย่าลืมมาแลงามน้ำตกค่ะมาดูความงามในทุกมิติของตำบลน้ำตกกันค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะสั้นๆนะคะคุณผู้ชมคะ 5-6 กันยายน 2569 เตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมดูคอนเสิร์ตต่างๆได้ใครอยากร่วมวิ่งได้สมัครได้จนถึงหน้างาน Walk in ได้ไม่มีคำว่าอกหักอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณ2ท่านนะคะที่ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ MBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ที่ MBTนครศรีธรรมราชทุกวันอังคารนะคะ15 นาฬิกาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอัน

เปี่ยมล้นที่ทรงการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2HD แห่งนี้และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รับชมสดได้ YouTube Facebook TikTok Instagram และ X ครับรวมถึงสามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังในแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระกรณียกิจนานัปปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาล้วนแต่ยังประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกฎหมายคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังรวมถึงราษฎรในกลุ่มต่างๆครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมีโอกาสนะครับพูดคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้มีโอกาสถวายงานและสนองพระดำริของพระองค์ท่านในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของราษฎรไทยครับนั่นก็คือศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเทพจันทร์เขียวครับอาจารย์ประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาพูดคุยกับเราครับดร.สุเทพครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าศูนย์พัฒนาศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยภารกิจหลักๆนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็สวัสดีครับก็คือก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนิดนึงแล้วกันครับว่าศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาปีนี้ครบ24ปีนะครับเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรามีสำนักงานอยู่ในภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถ้าหลายท่านเองที่เคยแวะเวียนไปสำนักหอสมุดเนี่ยสำนักงานเราก็จะอยู่ติดกับสำนักหอสมุดนะครับก็คือชื่อว่าตึกเทพรัตน์วิทยาโชติ

0: เรามีภารกิจในการดำเนินงานอยู่5ด้านด้วยกันนะครับอันแรกเลยนี่ก็คือการสนองงานพระบรมสมเด็จพระนิธิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยภารกิจในการสนับสนุนมูลที่โครงการหลวงนะครับซึ่งหลักๆเลยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ดำเนินงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อนะครับอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับซึ่งเป็นโครงการหลวงเนี่ยอันดับแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะที่เชียงใหม่นะครับภารกิจที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยนะครับอันดับที่4เนี่ยก็เป็นภารกิจที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสปป.ลาวนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นที่เราให้ความช่วยเหลืออยู่4มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจำปาสักนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยสวรรณเขตและก็มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ที่หลวงพระบางนะครับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5เป็นเรื่องของการบริการวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและก็ประสานงานด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมสนองพระบรมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าพระองค์พา
1: ครับ
0: กับเมื่อครั้งเนี่ยที่ผมเองเนี่ยได้ดำเนินการทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังและการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่ลาดชันพื้นที่เชิงเขาในภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ผมเองเนี่ยทำร่วมกับอาจารย์จากมาเลยในญี่ปุ่นนะครับโครงการนั้นผมจำได้ว่าชื่อว่าโครงการเกมทีเนาะ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ GVAC Asian Monsoon Experiment Topic นะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ที่ผมสนใจเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับพื้นที่ที่มูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากสภากาชาติไทยเนี่ยท่านก็ให้ความสนใจเหมือนกันก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำได้ก็คือท่านรองประธานเนี่ยท่านนายแพทย์พิชิตสุรกรก็ได้เชิญผมให้ไปร่วมในโครงการด้วยกันนะครับในภารกิจของมูลที่อาสาผู้มีความยากจนที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังในการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วมในดินถล่มตอนนั้นนะครับเดิมเลยเนี่ยที่เข้าไปช่วยก็จะอยู่ในลักษณะที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเราก็จะเอาของเอาถุงพระราชทานเอาของไปช่วยเพื่อให้บรรเทาในยามฉุกเฉินก่อน
1: เรื่องความเดือดร้อนก่อน
0: เดือดร้อนก่อนแต่ว่าตอนหลังพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ยั่งยืนนะครับท่านบอกว่าลองให้เราไปช่วยว่าต้องทำอย่างไรบ้างตัวผมเองก็ได้รับโจทย์มาให้ไปดำเนินการก็คือตั้งแต่การไปศึกษาว่าพื้นที่ไหนมันเสี่ยง
1: ครับ
0: เสี่ยงแล้วก็จะทำแผนว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยจะมีการวางแผนอย่างไรบ้างนอกจากนั้นมาก็เป็นการเฝ้าระวังก็คือก็ได้มีการติดตั้งพวกเครื่องวัดน้ำฝนพวกสัญญาณเตือนไ
1: ฟสันนิษฐานมาต
0: รธรรมาตรประมาณนั้นแต่ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยต้องนำเรียนว่ามันมีขีดจำกัดในปัจจุบันเนาะระบบการสื่อสารระบบการเข้าถึงมันค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเตือนไฟระบบการเฝ้าระวังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องให้ชุมชนหรือพื้นที่ที่มันเสี่ยงไปเนี่ยเขาต้องดูแลและบริหารจัดการด้วยตัวเองเป็นหลักเลยแต่หลักการก็คือว่าเมื่อเราติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนให้เขาแล้วเนี่ยติดตั้งสัญญาณเตือนไฟเขาแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรในการเตือนตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าผมเองก็ได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะไปเจอท่านอาจารย์อยู่ท่านนึงอาจารย์สุทธิศักดิ์สรลำซึ่งท่านอยู่เป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยมาทำโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการAntecedent Precipitation Index อันนี้ภาษาอังกฤษนะแต่เวลาไทยก็คือว่าเป็นค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินหมายความว่าถ้าฝนมันตกลงในดินแล้วดินมันชุ่มชื้นค่านั้นแหละเป็นค่าที่บอกว่ามันเริ่มวิกฤตแล้วนะเพราะค่านั้นก็เป็นค่าที่ใช้ในการเตือนภัยเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยค่าเหล่านี้มันจะไม่เท่ากันฝนตก100มิลลิเมตรเนี่ยมันอาจจะไม่ท่วมไม่ดินถล่มก็ได้แต่ในบางพื้นที่ฝนตก80มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำท่วมดินถล่มก็ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์เข้าเป็นโครงการนี้แล้วก็ตอนหลังโครงการนี้ก็ได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับรัฐบาลก็รับโครงการนี้เข้าไปขยายผลไปทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าค่า API ที่ได้จากการจะดำเนินการโครงการนี้ก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบารมีที่ท่านได้ส่งให้พวกเราได้ดำเนินการไปจนถึงตอนนั้นนะครับนอกจากนั้นมาเนี่ย ได้ระบบการเตือนแล้วเตือนภัยได้แล้วช่วยเหลือประสบภัยแล้ว
1: ครับ
0: จะทำยังไงให้ชุมชนที่ประสบภัยเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการด้วยตัวของตัวเองได
1: ้หมายก็ว่าคือขณะที่เดือดร้อนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปให้การช่วยเหลือนะครับมีถุงยังชีพมีการจัดรงชีพอย่างไรจะอยู่รอดได
0: ้
1: พอหลังจากที่ภัยพิบัติไปเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาอันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นตอนที่ตามมาแน่นอนที่สุดว่าพอสถานการณ์ผ่านไปบางทีน้ำเนี่ยหรือว่าอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็สร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียประกอบอาชีพไม่ได้อีกด้วย
0: ถูก
1: ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมองว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราจะช่วยเหลือจริงๆมันต้องช่วยเหลือให้ครบในทุกมิติอย่างครอบคลุมที่สุด
0: โจทย์ที่ผมได้รับมาก็คือเป็นการช่วยเหลือหลังน้ำลดว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้หลังจากน้ำลดแล้วหลักการก็คือต้องไปส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพก็จะมีสองอย่างก็ส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการเลี้ยงมาปลูกก็ปลูกผักมีอะไรมีพื้นที่ว่างเปล่าก็ปลูกให้หมดจะกินอะไรก็เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรก็แต่พอเริ่มส่งเสริมมันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีผลผลิตออกมาผลิตก็กินใช้ในครัวเรือนเอาไปจำหน่ายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็จะมีเหลืออีกมีเหลือก็ต้องทำอะไรต่อก็ต้องไปช่วยคิดว่าต้องมีการส่งเสริมการแปรรูปแปรรูปก็ไม่พอไปรูปปั๊บก็ต้องหาตลาดหรือหาการจัดจำหน่ายว่าเขาจะเอาไปขายที่ไหนเอาไปขายให้ใคร
1: ครับ
0: ทีนี้ก็ตัวมูลที่เองก็มีความสามารถในเรื่องของการประสานงานในหลายๆส่วนปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เราคุ้นชินก็คือเขาเรียกว่าผลพลอยจากความพอเพียงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไปส่งเสริมให้เกษตรกรให้ชาวบ้านที่ประสบภัยเนี่ยปลูกและได้ผลผลิตมาก็สามารถที่จะทางตัวศูนย์ทินทรเองเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้มันได้มาตรฐานปลอดสารพิษอย่างไรทำอย่างไรให้มันได้คุณภาพให้มันมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไปทำเรื่องการตลาดเนี่ยถ้าผลผลิตออกมาไม่ต่อเนื่องเนี่ยผู้ที่ทำการตลาดให้เราก็จะมีปัญหาก็ทำไงให้มันได้ต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาว่าผลผลิตหลายส่วนในปัจจุบันเนี่ยก
1: ็
0: จะเห็นว่าถ้าหลายท่านไปเดินท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นผลผลิตตรงนั้น
1: อันนี้คือผลพลอย
0: จากพอเพียง
1: ผลพลอยจากพอเพียงต้องสังเกตยังไงฮะ
0: ก็จะมีโลโก้ของผลพลอยเพียงมีโลโก้ของพงพาติดอยู่ที่ตรงนั้นอยู
1: ่
0: ที่แล้วก็ผลผลิตจากผลพลอยพอเพียงนี่ที่ผมทราบปัจจุบันก็ได้รับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้วย
1: มีอะไรบ้างฮะผลพลอยจากความพอเพียง
0: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกผักเป็นพวกผักที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นผักสดผักปลอดสารพิษที่เป็นส่วนใหญ่ครับอีกอันหนึ่งตอนนั้นที่ผมไปช่วยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเศษไม้เศษซากพืชอะไรพวกนี้ที่น้ำมันซัดมาเยอะมากทีนี้อันนั้นแหละคือเป็นปัญหาผมก็เลยเอาองค์ความรู้ที่เกษตรเราเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยก็คือเอาตัวนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็เลยมาทำเป็นถ่านเป็นถ่านไม
1: ้ถ่านไม้
0: ถ่านไม้ถ่านไม้ก็คือเป็นถ่านไม้ก็เอาเทคโนโลยีที่เกษตรเราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยมายาวนานทำอย่างไรก็ได้ให้ถ่านไม้ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นถ่านไม้มีเกรดสูงก็เรียกเป็นถ่านไม้คุณภาพสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเตาที่เราได้ออกแบบวิจัยและประทับให้กับโครงการมูลที่เพื่อนพ
1: าอธิบายภาพนิดหนึ่งฮะ
0: ก็เป็นเตาที่มีเป็นถังที่ใช้สามารถเผาแต่ว่าเผาด้วยความร้อนค่อนข้างสูงนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับผมความร้อนสูงแล้วก็จะได้ผ่านที่มีคุณภาพดีแล้วเราก็เก็บน้ำส้มคนไม้ด้วยน้ำส้มคนไม้ตัวนั้นแหละก็นำมาต่อยอดโดยนำไปกลั่นไปกลั่นและสูบผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันทำไปถึงเกรดที่ใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางได
1: ้
0: ทำไปใช้ในเรื่องการประกอบอาหารได
1: ้
0: ส่วนถ้าเกรดทั่วไปที่ชาวบ้านรู้จักก็คือเอาไปใช้ไล่แมลงศัตรูพืชตัวถ่านเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ทำไปถึงเกรดฐานที่เรียกว่าเป็น PPP จากโค PPP ในย่อมจากเพื่อนพึ่งพานะครับ
1: อ๋อ PPP นี่เพื่อนพึ่งพา
0: เพื่อนพึ่งพาครับจากโค
1: นี่คือสีฐานคือฐานเนี่ยนะ
0: ฐาน
1: เนี่ยคือถ้าจะบอกว่าไอ้ฐานเราเนี่ยต่างจากฐานทั่วๆไปยังไงดร.สุเทพเราจะอธิบายยังไงดีครับว่าฐานเพื่อนพึ่งพาเนี่ยดีกว่าฐาน
0: PPP จากโคเนี่ยก็คือเป็นฐานที่เผาด้วยความร้อนค่อนข้างสูงก็เกือบพันองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะมีลักษณะที่ความเป็นกัปปันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการดูดกลิ่นดูดของพวกนี้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานพวกนี้เห็นไหมในกล่องจะมีรูอยู่ก็คือเราแกะรูออกก็ไปใส่ในตู้เสื้อผ้าไปใส่ใน ตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่นได้หลังจากนั้นมาเขาสามารถจะเอามาปิ้งย่างอะไรก็ได้เหมือนกันครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเอาไปอย่างเช่นว่ามีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นในตู้เสื้อผ้าหรือในรถเนี่ยสามารถเอาถ่านก้อนนี้
0: ไป
1: ใส่ได้มันช่วยในการดู
0: ดซับ
1: กลิ่นได
0: ้
1: หรือว่าสุดท้ายได้จะเอามาเป็นเผาถ่านเนี่ยทำกับข้าว
0: แป้งกับปิ้งย่างก็คือเป็นถ่านที่มันมีคุณภาพค่อนข้างสูงคือมีขี้เถ้าน้อยควันก็น้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือถ้าถ่านที่มีคุณภาพสูงแบบนี้มันจะจุดติดยากนิดหนึ่งคือตอนที่เราจุดครั้งแรกเนี่ยมันจะช้านิดหนึ่งประมาณนั้นก็เป็นลักษณะนี้ด้วยกันครับถ่านตัวนี้ก็เราจะใช้คำว่าเป็นเหมือนถ่านสะอาดนะครับเป็นถ่านสะอาดก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมของมาเลเซียศาสตร์เองเนี่ยที่เราเข้าไปช่วยในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรเองต้นไม้กิ่งไม้ที่มันเหลือใช้เนี่ยก็สามารถจะมารวบรวมมาทำเป็นถ่านเหล่านี้ได้นะครับนึกถึงปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเรื่องของการทำพวกเบโอชาอะไรพวกนี้ได้สามารถจะกลับไปลงดินเพื่อเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้ได้ครับผมครับประมาณนั้นครับนอกจากนั้นมาเนี่ยเมื่อมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมาเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเราหลายๆท่านก็รู้จักในเรื่องของงานเกษตรแฟร์เนาะ
1: ใช่
0: เมื่อปี2554เนี่ยท่านก็มาได้มีดำริให้จัดงานเรียกงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
1: เกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
0: หลายๆท่านก็อาจจะเคยร่วมงานก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับงานเกษตรแห่งชาติหรืองานเกษตรที่จัดอยู่ปัจจุบันนะ
1: ต่างกันยังไงระหว่างเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพา
0: เกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาเขาส่วนมากเขาจะเป็นการนำผลผลิตที่เป็นเกษตรกรที่เราส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเหล่านี้เข้ามาจะจำหน่ายแล้วรวมถึงอื่นก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันที่สองก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลที่อาสาเพื่อความยั่งยากที่ไปจัดจำหน่ายนะครับเราจัดมาจนถึงปี2561นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่จัดก็อาจจะในช่วงที่ฝนตกเยอะหน่อยก็เลยเอาไปรวมกับงานเรียกงานกาชาติ
1: งานกาชาติ
0: ของก็เลยปัจจุบันเนี่ยงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาแล้วก็ไปรวมกับงานกาชาติที่จัดอยู่ที่สวนลุมพินีกันณปัจจุบัน
1: อ๋อหมายความว่าตอนนี้คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาที่แยกออกมาต่างหากจากงานเกษตรแฟร์ทั่วไปนะแต่ตอนนี้คือเอาในส่วนของเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาเนี่ยไปรวมจัดพร้อมๆกันกับงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในส่วนของงานกาชาดในแต่ละปีแต่ละปีที่สวนลุมพินี
0: ใช่ครับมาเลเซียศาสตร์เราก็ไปออกบูธอยู่ทุกปีครับผมไปร่วมออกบูธด้วยทุกปีครับผมครับทีนี้ตัวเมื่อผมเองเนี่ยได้ไปช่วยงานเนี่ยอย่างน้อยผมเองเนี่ยก็มีความทึ่งอยู่อย่างหนึ่งว่าคำว่าเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราท่านเองเนี่ยทรงชี้ให้เราเนี่ยมีการร่วมมือกันเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันท่านสอนว่าต้องพึ่งตัวเองก่อนต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนก็เลยเป็นโจทย์ว่าหลายหลายโปรเจกต์เองเนี่ยที่ศูนย์เรียนทอนเพื่อการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเราได้เอาพระปฏิพันธ์ฐานเหล่านั้นมาดำเนินการถ่ายทอดไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ก่
1: อ
0: นการที่พึ่งตัวเองได้ก่อนก็มีหลายอย่างด้วยกันครับก็อาจจะเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเรื่องการพัฒนายั่งยืนพัฒนาทรัพย์สินของชุมชนเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปเราพยายามจะสอนให้ชุมชนเนี่ยให้แปลงทรัพยากรทรัพย์สินของชุมชนเนี่ยออกมาเป็นเงินได้ออกมาเป็นเงินคืออะไรบ้างเช่นความหลากหลายชีวภาพแหล่งท่องเที่ยวนักประชาชนเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงไปสอนให้เขารู้สอนให้เขาทำเป็นให้เขาอยู่ได้นะครับตามพระวิทาเลยเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกขนลุกทีเมื่อได้ยินเพลงของเพื่อนพึ่งพาครับว่าเราถ้าเราเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากเราจะไม่ทิ้งกันก็รู้สึกขนลุกทีเมื่อได้ยินเพลงนี้ครับ
1: ครับก็อย่างที่หลายคนอาจจะเห็นภาพสิ่งที่สำคัญว่าเอ๊ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ในมุมนี้แสงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเองก็ทรงห่วงใยราษฎรในทุกๆกลุ่มในทุกๆหมู่นะครับเพื่อให้ราษฎรทุกๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขกินดีอยู่ดีแล้วก็เวลาประสบภัยพิบัติเนี่ยพระองค์ท่านก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในมุมตรงนี้ในส่วนของทางด้านของสถาบันเองก็คือศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยในมิติของการที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของกฎหมายกับการพัฒนา ทุกอย่างเอามาต่อยอดแล้วมารวมกันเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองไงฮะในการที่จะสานต่อพระปณิธานตรงนี
0: ้พระปณิธานของท่านเองเนี่ยที่ผมเองเนี่ยได้มีการศึกษาในท่านเองเนี่ยพยายามเอาหลักของนิติศาสตร์มาร่วมกับหลักรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาหลักเลยที่เราเห็นว่าการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะเกิดความยั่งยืนได้ก็คือโครงการนึงที่ผมพยายามศึกษาอยู่ก็คือโครงการพระจระสุธาคณานุรักษ
1: ์พระจระสุธากชานุรักษ
0: ์ซึ่งตรงนี้ท่านเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับป่านะครับถ้าเราเอาใช้หลักรัฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยนิติศาสตร์อย่างเดียวรัฐศาสตร์อย่างเดียวมันคงไม่ได้ผลต้องเอาหลายองค์ประกอบมารวมกันอีกอันนึงเนี่ยที่ผมเองเนี่ยพยายามอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากก็คือโครงการเขาเรียกว่ากำลังใจที่ช่วยเหลือให้กับผู้ต้องขังเนี่ยได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มันคงเพราะว่าถ้ามีอาชีพเมื่อไหร่มีรายได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่มีใครเนี่ยที่อยากกลับเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นพระปณิธานของท่านที่จะมาให้เกิดความยั่งยืนของตรงระดับนี้ได้ครับ
1: ครับจากการสนองงานของพระองค์ท่านหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องของมาช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนเรื่องพยายามยากสภากาชาดไทยในคราวที่เกิดภัยพิบัติต่างจากแนวพระดำริของพระองค์ท่านพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านที่ทำอย่างไรก็ได้ที่เวลาช่วยแล้วเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างเรื่องของการดูแลเรื่องปริมาณดินที่ชุ่มน้ำเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้จากแนวพระดำริเริ่มต้นของพระองค์ท่านหรือแม้แต่ในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพต่างๆความยั่งยืนที่พระองค์ท่านมีรับสั่งเสมอว่าต้องเกิดจากชุมชนก่อนชุมชนต้องเข้มแข็งต้องช่วยตัวเองก่อนในแนวทางที่พระองค์ท่านทรงวางไว้จนถึงปัจจุบันนี้ทางศูนย์สิรินธรเองเนี่ยมีการเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดยังไงบ้างครับ
0: ก็ทางศูนย์สิรินธรเองเนี่ยก็เน้นเรื่องของชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับก็เราก็เน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมก็จะว่าตัวนี้สามารถให้ชุมชนเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองได้นะครับศูนย์สิรินธรเองเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีภารกิจในเรื่องของการเรื่องคาร์บอนนิวตรีตี้ด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ดิจิทัลเองเนี่ยเราเองเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงกับโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียงของมาลัยเนี่ยภายใต้โครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสามบรมราชกุมารีเนี่ยในปี69ถึง74เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะสนองพระราชดำริโดยจะทำเป็นแผนงานการอนุรักษ์สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเจ้าฟ้าหมหาจักรีสุรินทร์นะครับก็โดยมีแผนที่จะพัฒนาสวนสมุนไพรเนี่ยในพื้นที่มหาวิทยาลัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเรามีอยู่ 33,000 กว่าไร่
1: คร
0: ับ แล้วทุกวิทยาเขตแล้วก็ใช้บุคลากรของมาอะไรเนี่ยในการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยพืชสมุนไพรเหล่านี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนและก็โรงเรียนด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถจะต่อยอดซึ่งเราก็เน้นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลความหลายชีวภาพเรื่องของการใช้ฐานพันธุกรรมเรื่องของการใช้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหา
1: ครับ
0: ซึ่งก็มุ่งเน้นที่เป็นการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็มุ่งไปสู่ที่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยประมาณนั้นครับ
1: ครับและการดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกันในส่วนของกระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบนี้ดังนั้นของศูนย์เองมีการนำแนวทางจากพระปณิธานของพระองค์ท่านนี่ยังไงบ้างครับ
0: ก็คนรุ่นใหม่เนี่ยที่จริงแล้วมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้การดำเนินงานหลายอย่างประสบความสำเร็จเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีเขาเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเข้าถึง AI ใช้เทคโนโลยีนี้ฉะนั้นหลักการเชื่อมโยงเหล่านี้เราก็มุ่งเน้นที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ของมาลัยไปสู่องค์ความรู้ของชุมชนนะครับก็เน้นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยผ่านนิสิตแล้วก็นิสิตที่จบไปก็สามารถจะไปดำเนินการไปสู่ชุมชนเป้าหมายได้ประมาณนั้นครับ
1: ครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญณขณะนี้ที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความเห็นตรงกันเลยว่าทำอย่างไรที่โลกเราเนี่ยจะสามารถลดโลกร้อนลงได้แล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนได้นั่นคือความเป็นกลางทางคาร์บอนสถาบันตอนนี้มีการศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมีการปูแนวทางแล้วต่อยอดอยังไงมั้งครับให้คนตระหนักถึงในเรื่องนี้นะ
0: ปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ดิจิทัลเองเนี่ยเราก็ดำเนินการ เรื่องของการจัดการเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยโดยเองเราตัวศูนย์เองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเครือข่ายคือมูลที่โทษทีครับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเรื่องประมาณนี้เนี่ยมันมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยทั่วประเทศเราแบ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ส่วนมอเสร็จเองเนี่ยเราอยู่ในศูนย์เครือข่ายเขาเรียกเครือข่าย4ภาคกลางตอนล่างซึ่งจะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเนี่ยต่างๆอยู่12มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆเองเนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเป็นการทางคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมามีการประเมินมีการจัดทำระบบมาตรฐานในการจัดการเรื่องคาร์บอนว่าจะทำยังไงให้มีการลดการปลดปล่อยมีการเพิ่มการเก็บกักให้มากขึ้นก็ดำเนินการมาก็หลายปีแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ครับประสบครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนเช่นเราส่งเสริมว่าให้มีการใช้เขาเรียกว่าเช่นโครงการอาบป่า
1: คร
0: ับป่าก็คือเมื่อสร้างป่าแล้วเนี่ยก็ทำไงให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้ประมาณนั้นครับก็ดำเนินการอยู่ครับ
1: ครับท้ายที่สุดนี้จากการได้มีโอกาสถวายงานและสนองงานพระองค์ท่านในหลากหลายเรื่องด้วยกันทางด้านของศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยากจะบอกกล่าวอะไรหรือว่าจะสืบสานพระปณิธานเรื่องไหนที่จะต่อยอดต่อไปครับ
0: ก็ศูนย์สิรินธรเองเนี่ยก็เราก็ทำภารกิจให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการสนองงานพระบรมรีเนี่ยทั้งงานพระบรมรีของสมเด็จพระเทพแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ในทุกพระองค์นะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็มูลที่โครงการหลวงก็เป็นโจทย์จนหนึ่งที่ศูนย์ทรเองก็เป็นโจทย์ที่จะนำองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยไปพัฒนาไปต่อยอดให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยพยายามจะสร้างเครือข่ายให้มันเชื่อมโยงไปกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็เราเองมีความร่วมมือกับมหาลัยในสปลาวแล้วอนาคตเองเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงไปยังองค์กรและความร่วมมือในระหว่างประเทศอาจจะเขาเรียกว่ากรอบความร่วมมือแม่ของนันช้างกรอบความร่วมมืออีราวดีเจ้าพระยาแม่โขงซึ่งก็มีพม่าเหล่านี้มาเชื่อมโยงด้วยเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยถ้าเรามองแค่ในประเทศอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ผลก็จะมองว่าถ้าจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะที่ปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของมากเลยก็คือเรื่องของการมลพิษข้ามพรมแดนนะถ้าได้จวดตรงนี้มาร่วมมือได้เนี่ยศูนย์ท่านเองเนี่ยเราก็เน้นเพื่อความยั่งยืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอาตรงนี้ไปทำให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับผมประมาณนั้นครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับท่านดร.สุเทพจันทร์เขียวครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
1: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

ายกอนุทินแถลงหลังประชุมครม.สัญจรกำหนดควิกวิน4ด้านเร่งปลดล็อกปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้เมืองเก่าสงขลาคึกคักประชาชนแห่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสัมผัสเสน่ห์ชุมชนเดินหน้าผลักดันสู่มรดกโลกรัฐบาลเคาะค่าไฟใหม่ใช้200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทหนุนลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ประกอบการยะลาสะท้อนกังวลต้องใช้พลังงานสูงในการประกอบอาชีพติดตามทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันที่1กันยายน2569ค่ะและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยค่ะที่สงขลาเราค่ะได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีค่ะกับครม.สัญจรสงขลา69ในวันนี้นะคะ 16:00 นถึง 17:00 น1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับการติดตามในเรื่องของครม.สัญจรแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะข่าวเด่นประเด็นใต้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook นะคะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาค่ะทาง YouTube ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ New NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ NBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ NBT Plus นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รวบรวมนะคะข่าวสารที่น่าสนใจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้นะคะทั้งรายการและข่าวสดแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะบรรยากาศของครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันนี้นะคะ1กันยายน2569นะคะก็จะได้ติดตามในส่วนของมาตรการหรือการวางแผนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะคะในการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ค่ะครม.สัญจรเดินทางมาที่ไหนนะคะก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการที่จะพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเกาะติดได้ในช่วงของเกาะติดครม.สัญจรค่ะ

0: มาเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้มีการนั่งหัวโต๊ะเวิร์กช็อปนะคะในการครม.สัญจรสงขลาในการเดินหน้าค่ะวางยุทธศาสตร์พัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะนั่งประธานเวิร์กช็อปครม.สัญจรสงขลาลุยเคาะยุทธศาสตร์ใหญ่4มิตินะคะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่3ในการประชุมครม.สัญจรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อสรุปผลในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยมุ่งในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการยกระดับศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
1: สำหรับสาระสำคัญนะของการประชุมก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอครอบคลุมการพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันค่ะโดยด้านเศรษฐกิจนะคะจะมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับรายได้ประชาชนนะคะผ่านมาตรการระยะสั้นหรือว่าควิกวินค่ะเช่นอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะลดค่าธรรมเนียมใช้อัตราภาษีซีโร่แวตนะคะตั้งศูนย์ One Stop Serviceลดขั้นตอนของภาครัฐค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมตม.นะคะรวมถึงกรอกแบบฟอร์มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวลดต้นทุนเกษตรประมงนะคะตั้งจุดรับซื้อและตลาดกลางรวมไปถึงยกระดับโรงงานแปรรูปส่วนระยะยาวค่ะจะเน้นพัฒนาคมนาคมไร้รอยต่อทั้งทางบกน้ำและอากาศนะคะอย่างเช่นการขุดลอกร่องน้ำค่ะการทำรถแมพในด้านการบินค่ะพัฒนาศูนย์โลจิสติกควบคุมกับควบคู่ไปกับการปรับผังเมืองให้ยืดหยุ่นนะคะส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปค่ะ
0: ด้านสังคมนะคะจะเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำนะคะและสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยมีมาตรการเร่งด่วนนะคะได้แก่การก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเมดฮับตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดครบวงจรการจัดทำ MOU ลดขั้นตอนแรงงานไทยในมาเลเซียทบทวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และดึงเด็กที่หลุดระบบการศึกษากลับเข้าเรียนและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนระยะยาวนะคะจะมีการขยายดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะด้านความมั่นคงก็จะมุ่งในการป้องกันเหตุรุนแรงและจัดระเบียบชายแดนเพื่อหนุนการค้าและการท่องเที่ยวครอบคลุมในการสร้างรั้วความมั่นคงและรั้วอิเล็กทรอนิกส์ตลอดแนวชายแดนยกระดับด่านเกาะหม้อแกงเป็นด่านตรวจอัจฉริยะนะคะสมาร์ทเช็คพอยต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยการสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่ชุดคุ้มครองตำบลเสริมเครือข่ายข่าวประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและเน้นมิติการศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันการดึงเยาวชนเข้าสู่กระบวนการความไม่สงบค่ะ
1: และด้านภัยพิบัตินะคะมุ่งบริหารจัดการเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีและแผนที่ความเสี่ยงค่ะโดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อที่จะฟื้นฟูและป้องกันภัยในพื้นที่ประกอบไปด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำนะคะและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสงขลาแผนฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงนะที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานีพร้อมกับเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อสรุปทั้งหมดจากเวิร์กช็อปครั้งที่3ได้ถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วเพื่อที่จะอนุมัติและเดินหน้ายกระดับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็ได้มีการไปยืนเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อที่จะสู่เป้าหมายมรดกโลกค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะเดินหน้าเมืองเก่าสงขลาทักทายชุมชนนะสัมผัสเสน่ห์เมืองเดินหน้าผลักดันสู่มรดกโลกบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองนะคะสำหรับภารกิจของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาโดยได้ติดตามการขับเคลื่อนเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ของเมืองที่ผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน จุดแรกค่ะท่านนายกได้มีการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้และ TCDC สงขลานะซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างการเยี่ยมชมค่ะมีช่วงสร้างสีสันเมื่อวงไม้ประดับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบรรเลงเพลง Fly Me to the Moon ค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมแจมด้วยการเป่าแซกโซโฟนนะคะเรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
0: จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินเท้าชมย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านจุดสำคัญนะคะทั้งฮับโฮหินบ้านนครในและอาคารเก่าแก่หลายแห่งพร้อมรับฟังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมืองตลอดเส้นทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้แวะทักทายพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่ออกมารอต้อนรับหน้าบ้านนะคะแล้วก็ริมถนนขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเข้ามาผูกผ้าขาวม้าและมอบของที่ระลึกสร้างบรรยากาศใกล้ชิดและเป็นกันเองการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลในการผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกและยังเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนผ่านผู้คนร้านค้าเก่างานศิลปะพื้นที่สร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางประชาชนและคนในชุมชนที่ออกมาทักทายตลอดเส้นทางค่ะ
1: สำหรับการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะคะสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะที่ต้องเดินควบคู่ทั้งการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์การรักษาวิถีชุมชนและการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เมืองเก่าสงขลายังเป็นเมืองที่มีชีวิตและสามารถส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: นอกจากนายกรัฐมนตรีนะคะจะเยือนเมืองเก่าสงขลาแล้วนะคะก็ยังได้เยี่ยมบูธสงขลาแกสโทรโนมีค่ะที่ได้ชูเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาของชาวสงขลาค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะได้เยี่ยมบูธสงขลาแกสโทรโนมีสัมผัสเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสงขลาชูเมนูพื้นถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นต้อนรับครม.สัญจรค่ะที่โรงแรมรากูน่าแกรนด์แอนด์สปาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสงขลาแกสโทรโนมีซึ่งจังหวัดสงขลาได้ร่วมการจัดขึ้นและนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารผ่านเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัดสงขลาภายในบูธจังหวัดสงขลาได้นำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนสงขลาอาทิยำสาหร่ายผมนางเกาะยอขนมซังร้อยปีควนเนียงมะม่วงเบาแช่อิ่มน้ำสโลปปี้มะม่วงเบานางปลากระพงขาวทอดกรอบเกาะยอขนมหม่อชีไอศกรีมจำปาดะเต้าคั่วสงขลาไข่ครอบสงขลาชาชักโรตีเต้าหู้ครองแงะและลูกชิ้นปลาพริกไทยดำสะท้อนศักยภาพของจังหวัดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำนะคะพร้อมกับรับชมการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนำโดยน้องเพลงค่ะร่วมขับกล่อมบทเพลงสร้างสีสันและบรรยากาศภายในงานโดยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันนะคะในรายการชิงช้าสวรรค์2026นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนค่ะถึงความสามารถของเยาวชนสงขลาในการนำเสนอศักยภาพผ่านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ซึ่งจังหวัดสงขลาได้นำเสนอศักยภาพของพื้นที่และขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ได้มีการติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ค่ะติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการเร่งเพิ่มศักยภาพแก้มลิงคลองเรียนรับน้ำได้จุด 7.8 แสนลูกบาทเมตรพร้อมขอจัดสรรงบประมาณ75ล้านบาทวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนต ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่แบบบูรณาการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้บรรยายสรุปสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับน้ำการกักเก็บการชะลอน้ำไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ่
0: สำหรับอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับรองรับและชะลอน้ำโดยมีแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจากเดิมประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักและช่วงลดปริมาณน้ำที่จะชะลอเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ75ล้านบาทเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าวขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบบระบายน้ำควบคู่กันโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1ซึ่งจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปลายคลองเตยค่ะโดยเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากเดิม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 44% เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รายงานว่าแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีจำนวน103ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีประชาชนภาคธุรกิจและสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากการเพิ่มศักยภาพทั้งระบบกักเก็บและก็ระบบระบายน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
0: การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้โดยรัฐบาลเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

0: ครม.สัญจรสงขลานะคะครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาเร่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจังหวัดสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรนัดแรกของปี2569โดยในวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุมโดยสีสันในการสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรนะคะโทนสีม่วงเหลือบทองซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาสร้างความโดดเด่นและสะท้อนบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดสงขลาในครั้งนี้พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโดยได้มีการพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่วาระการประชุมค่ะ
1: การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะรัฐบาลมุ่งนำปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมโดยย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่อย่างใกล้ชิดและนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สามารถดำเนินการได้จริงโดยเน้นย้ำหลักการว่าไม่ใช่มารับฟังแล้วจบแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำในด้านของเศรษฐกิจค่ะครม.ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและภาษีรวมถึงเร่งดำเนินโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลา
0: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพพร้อมเร่งในการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบวงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทรวมถึงหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยส่วนด้านความมั่นคงรัฐบาลเน้นในการทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยมุ่งให้ภาครัฐได้ทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและจุดผ่านแดนขณะที่ด้านการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติครม.ได้เตรียมในการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทเพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังจังหวัดสงขลารวมทั้งเห็นชอบโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะครม.ยังมีมติสำคัญในด้านของโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะวงเงินรวมกว่า 106,798 ล้านบาทนะคะครอบคลุมเส้นทางสายใต้3ช่วงด้วยกันได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีชุมทองชุมทางหัดใหญ่นะคะแล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกเพิ่มเติมรวมถึงการผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมโยงจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งจะช่วยยกระดับโครงข่ายคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่ภาคใต
0: ้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่นายกรัฐมนตรีแถลงคือแนวทางในการปรับระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรองรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยเบื้องต้นได้มีการคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวที่อยู่อาศัยได้รับความคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณี

0: เสียชีวิตได้รับผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
1: การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการนำรัฐบาลลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนพร้อมผลักดันนโยบายและโครงการสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ภาคใต้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมในพื้นที่แต่เป็นการนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรง5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการค้าชายแดนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้และเร่งแก้ไขข้อจำกัดที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นนี้ของพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ได้อย่างเต็มที่เศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องมีเพิ่มมากขึ้นโอกาสต้องเพิ่มมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องดีขึ้นผมและคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะรับฟังพร้อมสนับสนุนและพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มพลังความสามารถนะครับรัฐบาลจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริงในพื้นที่และให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งภารกิจนะคะกับสอบตค่ะกับการเดินหน้าพัฒนาชายแดนใต้ทุกมิติค่ะสอบตขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดค่ะเสริมความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนนายชนทันแสงพุ่มค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ารับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายการดำเนินงานครอบคลุม5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยมุ่งเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0: ด้านความมั่นคงนะคะรัฐบาลได้มีการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและปกป้องชุมชนรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสอบต.ได้เตรียมปรับปรุงระเบียบและแนวทางในการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาการฟื้นฟูและการติดตามผลเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันได้เตรียมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางศาสนาและบริบทของพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: ด้านการศึกษาค่ะรัฐบาลได้เตรียมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนตาดิกาและโรงเรียนปอเนาะพร้อมกับยกระดับมาตรฐานและทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนด้านเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลได้เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนสำหรับภาคเอกชนจากรายปีเป็น5ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเรื่องของการลงทุนพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ที่ติดแบล็คลิสต์ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานค่ะรัฐบาลได้เตรียมผลักดันโครงการขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กโปรเจกต์อาทิการพัฒนาสนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีระบบคมนาคมทางถนนและระบบรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการเดินทางและการลงทุนควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
0: ส่วนการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมนวัตกรรมโดยเฉพาะการต่อยอดยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ทางนี้รัฐบาลได้มีการเน้นย้ำในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดำเนินการควบคู่ไปทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
3: สนใจรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็จะนำเอาปัญหาของประชาชนไปร่วมกันในการพิจารณาเพื่อจะปลดล็อกข้อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้นะครับที่ทางท่านนายกเห็นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการปรับกระบวนการเยียวยาให้ความช่วยเหลือครับก็สปท.ก็เตรียมการไว้แล้วครับในการปรับปรุงร่างระเบียบเยียวยาใหม่ที่จะเป็นในการเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับส่วนที่2เองที่ท่านให้ความสําคัญมากก็คือปัญหายาเสพติดหนึ่งที่รัฐบาลอยากให้ทําก็คือการมีศูนย์บําบัดยาเสพติดที่ใช้หลักการทางศาสนาเข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนตาดีกาครับหรือว่าโรงเรียนปอเนาะพัฒนาระบบโรงเรียนเหล่านี้ให้เทียบชั้นและสามารถทําให้นักเรียนทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือว่าระบบอาชีพ
0: และครม.สัญจรสงขลา69นะคะทางศูนย์ดำรงธรรมค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะศูนย์ดำรงธรรมนะคะได้เปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงย้ำไม่ปิดกั้นค่ะที่บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดในการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาจุดรับเรื่องดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเปิดช่องให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลโดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการเพื่อรับเรื่องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบค่ะ
1: ในช่วงเช้าค่ะบรรยากาศบริเวณจุดรับเรื่องยังไม่มีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานที่เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนายพันศักดิ์กล่าวว่าการเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนสามารถนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงค่ะ
4: ในภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาปฏิบัติราชการแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ช่วงระหว่างวันที่31ถึงวันที่1กันยานะครับจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสมุทรีนะครับหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวของโรงพยาบาลก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีภารกิจตามมติครม.ที่มอบหมายให้ดูแลในส่วนของการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนที่จะมายื่นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีในส่วนของข้าราชการส่วนกลางแล้วก็ข้าราชการในส่วนของถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมนั่งนะครับเพื่อรับอำนวยความสะดวกพร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การนำของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยุพาทวีวัฒนกิจประบอลท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่รับมอบนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งในส่วนของศูนย์รวมธรรมจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ว่าเป็นศูนย์รวมธรรมส่วนหน้าก็จะมีในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ด้านความมั่นคงเจ้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะบริการกับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมายื่นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเราไม่มีการปิดกั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอพระจะมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับหรือร้องทุกข์นะครับต่อท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มีบัญชาสั่งการให้ตั้งจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนของภาคประชาชนครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกับของที่ระลึกของสื่อมวลชนในครม.สัญจรนะคะเปิดเบื้องหลังผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ค่ะฝีมือผู้ต้องขังหญิงทันสถานหญิงสงขลาของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจรจังหวัดสงขลา2569จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
6: ผืนผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทัก

0: ษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชวนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
1: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชวนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับพันผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศดรชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
0: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ส่วนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มีการติดตามชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจเยี่ยมนะคะสำนักงานหนังสือเดินทางสงขลาค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามปัญหาและแนวทางในการพัฒนาด่านประดังเบซามุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางการขนส่งและการค้าชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และย้ำการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซาตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมรับทราบสถานการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนประดังเบซาตลอดจนผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการ

0: ดินทางและการขนส่งสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่นะคะมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอำเภอสะเดาและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเน้นในการบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับแนวโน้มการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: นายศรีหศักดิ์กล่าวนะคะว่าด่านศุลกากรประดังเบซาเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านของเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านของการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
0: ในโอกาสเดียวกันนายศรีหศักดิ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2และพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็นลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประดังเบซาและนายกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด่านและยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียต่อไปค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าด่านประดังเบซาเนี่ยก็เป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญสำหรับทั้งสินค้าและคนนะครับมันก็มีอุปสรรคนะครับแล้วก็มีทั้งโอกาสเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะนั้นก็ข้อมูลที่ได้รับวันนี้คือได้รับจากทางฝ่ายทั้งศุลกากรนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็ต้องไปพยายามขับเคลื่อนนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการหารือที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็เห็นแล้วอุปสรรคอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะต้องแก้ไขกันยังไงเพราะมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันต้องทำงานร่วมกันนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับใช่ครับที่สองแล้วทำยังไงให้การเชื่อมโยงในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยที่จะสะดวกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เห็นนะครับก็คือจุดผ่านแดนที่สองนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างกันนะครับแล้วรวมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนะครับระหว่างประชาชนเนี่ยให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น
1: จากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนายศรีหศักดิ์ได้ลงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายปรมัตถ์จำรัดรุมรันหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
0: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการลงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นการติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือแล้วยังเป็นโอกาสในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วค่ะ
1: กลับมาในพื้นที่ของคอหงนะคะกับการติดตามปัญหาความเดือดร้อนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะภาพความเป็นเองของรองนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์นะที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาล้อมวงจับข่าวพูดคุยกับชาวบ้านสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง บรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมภาพความเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับเข่าคุยพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับจุดรับเรื่องร้องทุกข์ณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงขณะนี้ยังไม่มีประชาชนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนขณะที่จุดอื่นๆในพื้นที่มีประชาชนยื่นหนังสือแล้ว6เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
0: ขณะที่นายทรงศักดิ์นะคะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการดูแลระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาจากคนในพื้นที่เพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งหาแนวทางแก้ไขการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
3: เทศบาลคอหงเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหลักสำคัญที่ทางเทศบาลได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้การบริการประชาชนในการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งวันนี้เรามีทุกหน่วยงานนะครับทุกส่วนนะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร้องทุกข์ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะให้กับทุกหน่วยงานได้นะครับเพื่อนำไปให้ทุกหน่วยงานนำไปดูและก็แก้ปัญหาเมื่อยื่นเรื่องราวแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่ชาวบ้านยื่นเนี่ยเราก็มีการติดตามนะครับโดยสปน.เนี่ยฮะจะเป็นแม่งานหลักสำคัญในการติดตามการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะครับว่าสิ่งที่ยื่นมาแล้วเนี่ยนะครับมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบนโยบายและแผนวัฒนธรรมในปี2570ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลามอบนโยบายและแผนวัฒนธรรมในปี2570ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้พร้อมตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยกระดับพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์สู่หมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะณโรงแรม The Bed Vacation ราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์การมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชตลอดจนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรรวมถึงผู้ประกอบการผ้าและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาทัณฑสถานหญิงสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่น10และการจัดแสดงและสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมและผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตสะท้อนแนวทางเรื่องของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมกับรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่
4: หลักๆภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาราลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
0: จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายนางสาวสาบิดาพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการรับฟังแผนในการบริหารจัดการและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นการยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดพร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าเรื่องของการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารค่ะขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและคณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องของการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นให้ทันกำหนดโดยกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่เกาะยอค่ะรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่เกาะยอติดตามผลของกลุ่มเลี้ยงปลากระพงรับฟังปัญหาของเกษตรกรยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าปลากระพง3น้ำสินค้า GI สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นวิธีในการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะ
1: จากนั้นค่ะได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ร่วมชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงทั้งซามูซ่าปลากระพงครุ่ยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและไอศกรีมปลากระพงพร้อมกับลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพง ตำบลเกาะยอซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านของการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสามน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาที่เรื่องของการเคาะค่าไฟใหม่นะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทค่ะรัฐบาลดีเดย์โครงสร้างค่าไฟใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงนะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยอุ้ม21ล้านครัวเรือนพร้อมกับยกเลิกค่าไฟถนนแฝง30ปีด้านเสียงสะท้อนชาวยะลามีทั้งมุมมองหนุนมาตรการลดภาระและเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องใช้พลังงานสูงในการประกอบอาชีพภายหลังรัฐบาลประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน2569เป็นต้นไปโดยปรับลดค่าไฟฟ้าลงเหลือ 3.89 ล้านจะ 3.89 บาทต่อหน่วยจากเดิม 3.95 บาทต่อหน่วยพร้อมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งครอบคลุมครัวเรือนไทยกว่า21ล้านรายนอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างสำคัญด้วยการยกเลิกการจัดเก็บค่าไฟแสงสว่างสาธารณะหรือค่าไฟถนนซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่แฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนมายาวนานกว่า30ปีสำหรับงบประมาณที่ใช้ในการอุดหนุนมาตรการค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของ3การไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ซึ่งด้านความคิดของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายต่อมาตรการดังกล่าวค่ะโดยส่วนใหญ่สะท้อนว่ามาตรการนี้นะคะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งแต่กลุ่มผู้ประกอบการนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในการหารายได้ยังคงสะท้อนถึงภาระต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงคุณกัลยารัตนมณีเจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอเมืองยะลาเปิดเผยว่าปกติภาระค่าไฟฟ้าของร้านถือว่าเป็นต้นทุนหลักเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเวลาเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมเครื่องใดผมและเครื่องหนีบผมโดยในแต่ละเดือนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3,000 ถึง 4,000 บาทแม้รัฐบาลนะคะจะมีมาตรการในการลดค่าไฟลงแต่สำหรับผู้ประกอบการอาชีพช่างเสริมสวยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการหารายได้มาตรการนี้จึงยังไม่สามารถช่วยลดภาระในส่วนนี้ได้มากนักนะคะขณะที่คุณคอริยะสุหลงประชาชนทั่วไปในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนเฉลี่ย300ถึง400บาทต่อเดือนจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานเช่นตู้เย็นโทรทัศน์และพัดลมระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับมาตรการดังกล่าวค่ะ
0: มาตรการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นี้นะคะถือว่าเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐค่ะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเปราะบางและครัวเรือนขนาดเล็กทั่วประเทศขณะที่ภาครัฐยังคงติดตามผลกระทบและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
3: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
0: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
4: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
5: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
6: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
7: ่ากลับบ้านกันนะครับ
6: มาจะไปรถไฟฟ้า
8: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

คุณลมคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช้าเทือนครับวันนี้เจอกันต้นเดือนเลยวันที่1กันยายน2569กับน้องไม้และก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเดือนไม่นะคะแต่ว่ารายการโมข้าวเช้าเทือนก็เหมือนเดิมค่ะยังคงนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ปกติ5วันเย็นอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเลยรายการดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราชกดไปเลยทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11นะคะหรือว่าจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วฝากคุณผู้ชมเข้ากดมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเจนนี่เพราะว่าเราต้องตอบโจทย์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube NBT นครศรีธรรมราชมีรายการให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไปว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารฟังง่ายกระชับชับไวอยู่ที่ไหนก็ดูได้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok NBT นครครับแล้วก็ฝากอีกสองแพลตฟอร์ม x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ใช่แล้วค่ะหลากหลายช่องทางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โมเราทีมงาน NBT นครที่ธรรมรัฐได้นะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็คือคุณผู้ชมก็เข้ามาแล้วนะพี่อาร์มแฟนคลับตัวยงเลยตอนนี้ทักทายไปยังพี่อาร์มที่รับชมอยู่ด้วยค่ะพี่อาร์มบอกว่าสวัสดีครับน้องเจนนี่น้องไม
0: ้สวัสดีค่ะเข้าอะไรกว่านี้เริ่มต้นนะคะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดประชุมเตรียมความพร้อมค่ะรับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มนะคะปี2569พร้อมกำหนดนะคะมาตรการป้องกันและก็ลดพ้นกระทบต่อพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะรายละเอียดดังนี้นะคะนายวิทยาเขี้ยวรอดค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านเป็นประธานค่ะในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและก็นายอำเภอรวมไปถึงผู้แทนค่ะจากทั้ง23อำเภอเข้าร่วมประชุมค่ะแล้วก็โอกาสนี้นะที่ประชุมได้รับสาบสถานการณ์และก็แนวโน้มสภาพอากาศค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกสะสมในบางพื้นที่ก็ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินถล่มนะคะจึงกำชับค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและก็แผนเผชิญเหตุนะคะให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ที่ประชุมก็ยังได้มีการพิจารณาการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน127แห่งครับครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้และภูเขาทะเลและชายหาดน้ำตกและแม่น้ำรวมไปถึงถ้ำแล้วก็ธรณีสันธานกิจกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรณีวิทยาครับเพื่อที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนครับแล้วก็สำหรับมาตรการสำคัญก็แบ่งระยะก็เป็น3ระยะได้แก่มาตรการเชิงรุกก่อนเกิดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนแล้วก็การจัดทำป้ายบอกทางหนีภัยการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็การสักซ้อมแผนเผชิญเหตุรวมไปถึงมาตรการคณะที่เกิดภัยแล้วก็เผชิญเหตุโดยปิดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็รวมไปถึงจำกัดแล้วก็เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ปลอดภัยตลอดจนประสานเครือข่ายกู้ภัยและสถานพยาบาลและมาตรการลั่งเกิดภัยและฟื้นฟูด้วยการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานครับรวมไปถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ประเมินความปลอดภัยก่อนเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการอีกครั้งครับ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตด้วยนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจ้านี่เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในการประชุมค่ะยังคงอยู
1: ่ครับ
0: ต่อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะเธอรู้จักกรองยาวไหม
1: รู้จักสิบางคนเนี่ยเขาบอกว่ากรองยาวนี่พอได้ยินไม่ได้เลย
0: ข้องขึ้น
1: ข้องขึ้นตรงยับยับยับเลย
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปขี่เข้าข้าวคุณผู้ชมค่ะกรองยาวพอเราเล่นเรื่องกรองยาวล่าอะไรคนก็ต้องนึกถึงแบบทับยาวพระตายก็เดียวทับยาวกรองยาวแล้วก็ที่สำคัญเราจะนึกว่าอ๋อกรองยาวเนี่ยถ้าเล่นกันบานบานคือคุณเก๋ก็จะเล่นกันคุณเก๋ก็จะเล่นกันคือกรองยาวแต่ว่ากรองยาวที่เข้าๆนี่ไม่ใช่นะคะเราหลบลางความคิดคุณเก๋เล่นไปได้เลยมาเล่นน้องๆประถมมัธยมนะคะเขาเล่นกรองยาวเล่นทับยาวอันค่ะโดยมีหัวหน้าคณะระดับมหาวิทยาลัยค่ะที่รวมตัวกันสืบสานทับยาวกับคณะกรองยาวเยาวชนคนเข้าๆอำเภอถุงส้มเราไปเล่นกันค่ะกวางเสียงโกนนี่นี่นี่จังหวะดนตรีดังหมาโปรงมาจังหวะไร่รำไปนาซ่องซอยหลังทราบออกถากันยางอัตโนมัตินะคะโดยเสียงดนตรีวงกล่องยาวพร้อมลีลาบรรเลงที่สนุกสนานกว่าสังซีซั่นในกับงานบวชในครั้งนี้ด้วยนะคะคณะกล่องยาวเยาวชนคนเข้าๆซึ่งรวมตัวกันเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่เข้าๆนะคะเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการเล่นกล่องยาวหรือว่าการตีกล่องยาวหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทับยาวค่ะไม่ให้เลื่อนให้ไปตามกาลเวลา
1: ใช่ครับแล้วก็ทางคณะกรองยาวเยาวชนคนเข้าๆก็บอกได้เลยว่านำโดยนายธีรพัฒน์สุทธิจำนงหรือว่าน้องต้องอายุเพียง21ปีเองเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็เป็นหัวหน้าคณะที่นำสมาชิกเป็นเด็กและก็เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษามาร่วมตัวกันครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องตองที่คอยเป็นผีเลี้ยงแล้วก็คอยแนะนำให้คำปรึกษาครับน้องตองยังบอกนะครับว่าบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะของตนเองก็มีเชื้อสายดันกรองยาวหรือว่าหลายๆคนเขาเรียกว่ามีครูหม้อกรองยาวหรือบ้านเราครูหม้อทับยาวนะตนก็มีการได้ซึมซับแล้วก็เริ่มเล่นกรองยาวมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอถึงจุดนึงก็อยากจะถ่ายทอดไปสู่เด็กๆในชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคณะกรองยาวคนเข้าๆโดยได้มีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีไล่ฝ้ายเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ห้างไกลยาเสพติดแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนอีกทางสามารถต่อยอดเป็นรายได้ระหว่างเรียนครับ
0: ความโดดเด่นนะคะของคณะกองยาวเยาวชนคนเข้าๆก็คือไม่ว่าผู้บรรเลงจะเป็นเยาวชนนะมันจะระเว้นแต่ว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์และก็ภูมิปัญญาดังเดิมของการเล่นทับยาวเอาไว้โดยเฉพาะการบรรเลง12จังหวะค่ะตามแบบแผนของเพลงโนราแบบโบราณแล้วก็นำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเกิดความสนุกสนานแล้วก็เข้าถึงผู้ชมกันค่ะเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: เริ่มมาตั้งแต่ขึ้นโรงเรียนประถมตั้งแต่เล็กๆเพราะว่ามันเกิดการซึมซับของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่คนโบราณบรรพบุรุษเขานับถือและมันเกิดขึ้นอยู่ในสายเลือดแล้วทำให้มีวงที่แบบว่ามีความชำนาญและก็มีผู้จ้างงานหรือว่ารับงานเยอะมาจนถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นนะครับก็คือเป็นกลองยาวที่เป็นเด็กๆเยาวชนและสามารถยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาความดั้งเดิมความโบราณของจังหวะและลวดลายเพลงที่ใช้ในการประกอบจังหวะซึ่งแน่นอนนะครับตีได้ทั้ง12จังหวะซึ่งลอกเรียนจังหวะหรือว่าถ้า12เพลงตามมโนรานะครับเป็นจังหวะดั้งเดิมและจังหวะโบราณแต่มาปรับยุคให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่ายุคปัจจุบันช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทรนะครับ0612036369ในธีรพัฒน์สุทธิจำนงนะครับหรือว่าน้องตองอยู่หมู่ที่1ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: หากใครมีงานมีการนะคะที่จะบวชมั่งหรือว่า
1: แต่งงาน
0: มั่งกีฬาสิมั่งรับปริญญามั่งก็ติดต่อกันไปได้นะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนน้องๆเยาวชนนะครับก็คือน้องๆเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมครับไปกันต่อครับไปดูเรื่องราวนี้กันต่อครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวข้องตอนนี้ทางด้านครม.นะปฏิพันธ์มากก็ได้ลงพื้นที่ในข้องจังหวัดสงขลาครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านนายวัชรพลข้าวค่ำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มีการลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่น กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอข้องอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลารวมไปถึงเพื่อที่จะพบปะเกษตรกรและก็รับฟังการดำเนินงานรวมไปถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอครับพร้อมรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรเราไปเลยเรื่องราวนี้กันครับโดยเรื่องราวนี้ก็เรียกว่าครับคุณผู้ชมครับ31สิงหาคม2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นวิธีการจัดการปลาหลังจากการที่จับมานะเพื่อที่จะช่วยรักษาคุณภาพและก็ความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับ
0: จากนั้นนะคะได้รวมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและก็สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่นะคะและก็ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงทั้งวิถีชีวิตของชาวประมงและก็การให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลาเลยค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยอนะคะและก็ปลากระพงสามน้ำยังคงเป็นสินค้าจีไอค่ะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พร้อมที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและก็ยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและก็สามารถสร้างรายได้ยั่งยืนด้วยค่ะนี่ลง
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่จังหวัดสงขลาบอกได้เลยว่าถ้านึกถึงปลาเนี่ยคือต้องปลากระพงที่สงขลาเพราะว่าเป็นปลาสามน้ำ
0: ปลากระพงโกโยกันที่สำคัญก็ขึ้นเป็นสินค้า GI ด้วยนะคะใครจะมีโอกาสไปเยือนจังหวัดสงขลาอย่าลืมไปชิมกันให้ได้นะปลากระพงที่โกโยนะคะ
1: ครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับยังมีข้อมูลข่าวสั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
2: ไหนดูหน่อย
1: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
2: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
1: เออว่ะ
2: นั่นดิ
3: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามช่วงที่สองของรายการหมู่ข้าวชาวเทือนค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลานะคะติดตามเรื่องราวนี้กันแล้วค่ะในวราวุฒิศิลปอาชาหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้ป่วยแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพทีคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารมูลค่าสูงเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การใช้งานภาวะฉุกเฉินแล้วก็ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปเลยกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมค่ะให้ความสำคัญนะกับการยกระดับภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงค่ะโดยนำเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่า AI นี่ค่ะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะให้สร้างความเข้มแข็งและก็ความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรค่ะ
1: ครับแล้วก็สำหรับโรงงานแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตทางอาหารสำหรับผู้สูงอายุอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางรวมถึงอาหารพร้อมรับประทานที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็พร้อมบริโภคได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับเทคโนโลยีการผลิตอาหารดังกล่าวครับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอาหารไทยและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นอาหารสำหรับกำลังพลรวมถึงใช้เป็นสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติซึ่งสามารถนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ทันทีลดภาระด้านกำลังคนและก็การจัดตั้งโรงครัวสนามครับ
0: ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว

0: อาหารเหล่านี้เพื่อที่จะลดจำนวนคนลดโรงครัวสนั่นกรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้เยี่ยมชมบูธส่งคราแกสโทรโนมีนะครับสัมผัสเน่สร้างสั้นด้านอาหารส่งคราชูเมนูพื้นที่สะท้อนอัตลักษณ์รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นตอนรับครม.สั้นจอนครับนี่เลยภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สั้นจอนเมื่อเร็กวันที่31สิงหาคม2569ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมเมืองสร้างสั้นด้านอาหารสงขลาแกสโทรโนมีซึ่งจังหวัดสงขลาได้รวมจัดแสดงและก็นำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารโดยผ่านเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัดสงขลาครับ
1: ภายในบูธจังหวัดสงขลานะคะก็ได้นำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนสงขลามีอะไรมั่งมียำสาหร่ายพุ่มนางเกาะยอขนมซังรอยปีขวนเนียงค่ะมะม่วงเบาแช่อิ่มน้ำสโลปี้มะม่วงเบานั่งปลากระพงข้าวถอดกรอบเกาะยอขนมหมอชี่แล้วก็ไอศกรีมจำปาดะเต่าซัวสงขลาไข่กรอบสงขลาชาชักโรตีเต่าอู้ของแงะแล้วก็ลูกชิ้นปลาพริกไทยดำนะคะทั้งหมดทั้งเพจเจนบอกมาก็เป็นการสะท้อนศักยภาพของจังหวัดนะคะในการนำทุนทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับแล้วก็ในโอกาสนี้ครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารขำพร้อมรับชมการแสดงจากน้องๆโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับนำโดยน้องเพลงรวมกันครับกรอมบทเพลงสร้างซีซั่นและก็บรรยากาศภายในงานครับเสียงดนตรีจะไพเราะตลอดทางงานเลยทีเดียวโดยเป็นที่รู้จักกันว่าการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
1: ชิงชาสวรรค์2026
0: นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนถึงความสามารถของเยาวชนในจังหวัดสงขลาในการนำเสนอศักยภาพผ่านศิลปะวัฒนธรรมครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเนี่ยเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะตอนนี้ก็คือคุณชื่ออยู่เลยก็จังหวัดสงขลาโด่งดังนะคะ
0: น้องเพลง
1: ใช่ก็นำมาฝากบรรยากาศเร็กคืนนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
0: ช่วงไทยๆวันนี้นะครับนำข้อมูลข่าวสั้นดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยกับในช่วงข้องเลิศข่าวภาครัฐครับ

0: คราวนี้ครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพานซ่องแห้งเพื่อที่จะเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจร่วมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราไปเลยเรื่องราวนี้กันครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำหนึ่งและก็ระบบป้องกันอุทกภัยหัดใหญ่แรงแก้จุดขอขวดขุดหลอกครองเสริมความแข็งแรงคันครองและก็พัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning ครับ
1: แล้วก็ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็รวมกันเป็นสักขีพยานค่ะกันลงน้ำก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดกรีนทรานสปอร์ตนะคะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็โลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้นะคะสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนะคะมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและก็เร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สำคัญ

0: มาทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยจะเป็นท่าสำคัญค่ะในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพถูกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทางการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด้านปะดังเบซาเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียแล้วก็การต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูมาโดมปะการังเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของภาครัฐที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนภาคใต้ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเลิศเข้าภาครัฐและก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้วันนี้วันที่1กันยายน2569เปิดมาเดือนไม้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับทุกๆวันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราส่งคุณผู้ชมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.nakhoncity Facebook และ TikTok นครศรีธรรมราชซิตี้

0: ทีภาคใต้ค่ะข่าวสั้นความเคลื่อนไหวในเรื่องของสุขภาพวันนี้ยังคงจับมือกันเดินกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของภัยสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสแต่ละวันนั้นมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางคนที่บอกว่าสูญเสียบุตรหลานจากการที่ลงไปเล่นน้ำแต่ว่าไม่ได้เกิดมาจากการจมน้ำยกตัวอย่างเช่นค่ะพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราชค่ะในพื้นที่ของถุงไส้สีชนที่ว่ามีเคสของเด็กชายวัย13ปีขออนุญาตไม่เอ่ยนามน้องเพื่อที่จะเซฟความรู้สึกของครอบครัวไว้สักนิดนึงที่น้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์โดนพิษของแมงกระพุนกลองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นหลายคนบางคนมีสติที่จะช่วยในการบรรเทาเบาบางเมื่อเกิดเหตุรู้จักหลักการของการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในขณะเดียวกันหลายท่านที่บอกว่าตกใจเพราะเราจะเป็นหนึ่งในไทยมุ่งเราทำพันปลื้อที่จะช่วยเลือกเขาเราทำยังไงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราเอาตัวเองไปช่วยเลือดที่เกิดเหตุไปช่วยพื้นท่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เลยเป็นเหตุปัจจัยว่าทำไมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชนี้ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์กับ NBT นครศรีธรรมราชมากๆเพราะเราอยากที่จะขับเคลื่อนข่าวสารสุขภาพในการป้องกันดูแลตัวเองให้กับพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อเราได้รับอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยมีหลากหลายค่ะสัตว์ที่มีพิษกัดต้อยแต่ว่าหนึ่งในนั่นที่เราจะต้องคุยกันเป็นประเด็นแรกก็คือพิษจากเจ้าแมงกระพุนที่เรียกว่าแมงกระพุนกลองซึ่งเป็นเคสตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้งมาแล้ววันนี้ค่ะนี่นครศรีธรรมราชค่ะต้อนรับอาจารย์ซิ่งกาญจนาอารีวิทยากรท่านเดิมที่คุณหน้าคุณตากันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราย้อนไปถึงเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่สีชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนั้นอยากให้อาจารย์เนี่ยได้เล่าถามหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของที่มาจุดเกิดเหตุการปฐมพยาบาลแล้วก็การนำส่งแม้ว่าน้องเขาเสียชีวิตก็จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราเองต้องตั้งรับกันหรือ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อแสดงความเสียใจกับญาติญาติข้องนองที่เสียชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยข้อนายญาติมาพูดคุยกันเพื่อที่จะว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้รวมกันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยแต่ว่าพอเป็นการสูญเสียเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้ใครได้เจอกับเหตุการณ์พันนี้เป็นการสูญเสียที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่โดเรียนที่มีอนาคตอีกยาวไกลนะครับสาวานองเนี่ยแข็งแรงเป็นนักกีฬาด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยในอ่าวเขาเรียกว่าอ่าวซีชนนะตรงนั้นแท้ๆถุงไส้ตรงนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแมงกระพรุนเนี่ยที่เรียกว่าแมงกระพรุนกรองตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ในน้ำนำข้องทางคือจริงๆอ่ะอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าจะเยอะเนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นทางฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย
0: จะ
1: ชุกชุมเป็นพิเศษ
0: มีเหตุปัจจัยที่ว่าเขาชุกชุมในโซนบ้านเราเป็นพิเศษไหมคะ
1: อาจจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิน้ำที่มันพอเหมาะแต่พวกนี้เขาเป็นสัตว์ที่ว่าจะคล้ายๆกับสัตว์เซลล์เดียวครับก็คือไม่มีหัวไม่มีห้างก็เขาไปก็ได้เรื่อยนะครับนะซึ่งน้องพอเขาไปเล่นน้ำตรงนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยพบว่ามีนครศรีธรรมราชเราเนี่ยจะมีการบันทึกไว้ว่าพบแมงกะพรุนกรองได้เนี่ยลักๆเนี่ยจะขึ้นไปอีกทางแถบขนอมทางซีชนเนี่ยไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอถ้าพบก็คือเป็นแมงกะพรุนอีกชนิดนึงที่ว่าเราเอามาบริโภคได้นะครับที่เราชอบเอามากินยำแมงกะพรุน
0: อันนั้นของชอบเลย
1: ครับอันนั้นนั่นคืออันนั้นก็อาจจะเจอกันได้ถั่วแต่ว่าข้องแมงกะพรุนกรองเนี่ยนะครับวันหลังจากที่ว่าน้องเขาไปเล่นน้ำกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับแมงกะพรุนกรองนะครับไม่เยอะนะครับแต่สามสี่ตัวแค่นั้นเองแต่มาเกาะพอเสร็จแล้วเนี่ย

0: โดยความเป็นแดกอันที่หนึ่งอันที่สองคือโดยความที่ว่าองค์ความรู้เรื่องพวกเนี้ยนะครับอย่าว่าแต่นองคือพวกเราเองเนี่ยพอมันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยในองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะลืมกันไปหรือว่าจะไม่มีเพราะอีกอย่างนึงคืออ
1: าจจะไม่ได้ชุกคิดไปเลยด้วยซ้ำ
0: ไม่ได้ชุกคิดครับอีกอย่างนึงคือบางที่เนี่ยในตำราเรียนเราอ่ะไม่ได้บอกไว้ทั้งหมดไม่ได้บอกแต่เรื่องสำคัญสำคัญอย่างเช่นว่างูพิษกัดจะทำกันยังไง
1: น
0: ี
1: ่และเคสนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์จะโทษเรา
0: เมื่อครั้งที่เราเกิดสึนามิพันเนี่ยครับไม่มีใครรู้จักสึนามิในตอนนั้นอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันพอโดนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่เรียกว่าปวดแสบปวดร้อนนะครับปวดแสบปวดร้อนแล้วรู้สึกว่าคือจะปวดแสบปวดร้อนแบบรุนแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็พอขึ้นมาบนฟังปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็คงเห็นแล้วแหละคงรู้แล้วแล้วว่าเป็นโดนแมงกะพรุนนะครับเพราะว่าคนเล่เนี่ยลูกเล่คนเล่คนที่อยู่ฝั่งชายทะเลยังไงเขาก็จะ
1: พอที่จะรู้
0: ครับแต่ว่าสำคัญคือว่าอัตราการโดนแมงกะพรุนข้องทั่วรุนแรงนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่มากนะครับอัตราการประมาณสัก200ว่ารายในประเทศไทยเนี่ยบางปีจะไม่พบเลยนะครับเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะครับคงไม่เป็นอะไรเพราะลักษณะที่เขาโดนเนี่ยคือเขาโดนนวดมันนะครับแมงกะพรุนกรองเนี่ยเขาจะมีอยู่ซ่องชนิดใหญ่ๆก็คือแมงกะพรุนกรองที่มีนวดไล่ๆนวดกับแมงกะพรุนกรองที่มีนวดเดียวห้างเดียวนะครับแต่เคสเนี้ยที่เจอที่ซีชนวันก้อนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มีไล่ๆนวดแล้วก็เวลาเข้าทุกนามสัตว์มาเนี่ยเขามากัน 3-4 ตัวนะครับคือแมงกะพรุนเนี่ยเขาไม่ได้มีครีปว่ายน้ำแบบพุ่งไปจุ๊ดๆๆๆทำลายรังเหมือนอย่างอื่นแต่เขาน้ำผัดไปทางไหนเขาก็ไปกันพอไปโดนน้องที่กำลังเล่นน้ำเนี่ยนะครับสาวาโดนสักประมาณ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็เกิดแพร่ไม้ขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งที่เขาทำซึ่งเขาช่วยกันคือว่าเด็กๆก็ช่วยกันดึงออก
1: ค่ะณวันนั้นเด
0: ี๋
1: ยวในจังหวะที่อาจารย์ซิ่งกำลังเล้าอยู่หลายท่านที่กำลังชมรายการอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่นำภาพประกอบของน้องในวันที่เกิดเหตุมาที่จะให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพชัดเจนอันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าข้อมูลบางส่วนค่ะได้รวบรวมไว้แต่ข้ออนุญาตที่จะไม่ขึ้นภาพของน้องที่เป็นเคสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเหตุผลที่ว่าบางครั้งความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องผู้ปกครองเองที่กำลังชมรายการอยู่พอเราเห็นภาพเหตุการณ์ณวันนั้นอาจจะทำให้กระทบต่อจิตใจก็เลยขออนุญาตในตรงส่วนนี้ที่เล่าเคสนี้ให้อาจารย์ได้อธิบายเลยโดยที่ว่าจะไม่มีภาพของน้องใน
0: บาดแผลบาดแผลที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยจะเป็นบาดแผลของไร่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
1: ต่างประเทศแต่ว่าเป็นแมงกะพรุนกรอง
0: เป็นลักษณะของแมงกะพรุนกรองเหมือนกัน
1: อ
0: ัน
1: นี้ลักษณะนี้เลยค่ะ
0: นะครับอันนี้คือพอโดนปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยเข็มผิดแมงกะพรุนเนี่ยไม่ได้ต่อยไม่ได้กัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอเขาผัดมาโดนสัมผัสข้องสัมผัสเนื้อสัมผัสผิวหนังของคนเนี่ยเขาจะติดพอติดปุ๊บเนี่ยเขาจะปล่อยเข็มเหล็กๆๆๆๆๆๆที่อยู่ที่นวดเขาเรียกว่าเข็มผิด
1: เราคิดว่าตัวเขาหนึ่งนิ้มน่าจะไม่มีอันตรายแต่จริงๆเขามีเข็มผิด
0: อยู่จำนวนมาร์กในบริเวณนวดเพราะฉะนั้นแมงกะพรุนกรองที่อันตรายคือแมงกะพรุนกรองที่มีลายนวดลายเส้นแต่ถ้าแมงกะพรุนกรองนวดเส้นเดียวเนี่ยเข้มผิดเขาก็จะไม่เยอะนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้วยความที่คนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเรื่องของภูมิต้านทานแต่ละคนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ระดับความรุนแรงข้องการได้รับพิษเนี่ยการทนต่อพิษเนี่ยจะแพ้มากนะครับบางคนไม่แพ้เลยบางคนแพ้มากๆเนี่ยอย่างเช่นแม้กระทั่งโดนหมดขันไฟกัดหรือหมดตะน้อยหมดน้อยกัดพวกนี้ก็แพ้ได้นะครับพวกที่โดนพึ่งต้อยเรามีอาการแพ้รุนแรงโดนแค่ตัวสองตัวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถึงสลบไปเลยก็มี
1: ค่ะ
0: นะครับในนองที่โดนเนี่ยนะครับบ้านเราที่โดนเนี่ยพอเขาโดนปุ๊บเนี่ยนึ่งเขาโดนจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: ซอง

0: ขาจะลักษณะของว่ามีอาการแพ้รุนแรงเกิดขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยกันดึงนวดออกช่วยกันดึงนวดออกพอดึงนวดออกปุ๊บเนี่ยคนที่ไปเจอไปช่วยนะครับพอเราไม่รู้เราเห็นเพื่อนได้รับอันตรายเราก็ตกใจเราก็รีบที่จะเอาออก
1: สัญชาตญาณ
0: สัญชาตญาณรีบเอาออกโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับโดยวิธีการใดนี่มีความเชื้อพิษอยู่เรื่องของการช่วยเหลือคนที่โดนแมงกะพรุนเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทำเหมือนกันคือทุกคนจะนึกไม่ได้ว่าเราห้ามจับโดยมือเปล่
1: าน
0: ะครับพอเราเห็นตกใจเมื่ออาจารย์สิงห์เจอหนองไม้โดนแมงกะพรุนมันเนี่ยหนึ่งก็ไม่ออกก็ช่วยดึงออกก่อน
1: รีบดึงให้ออกไปจากตัวผู้ป่วย
0: ซึ่งพอปัดปุ๊บเนี่ยจะทำให้แพร่มันกระจายแล้วก็เข้มผิดมันก็จะกระจายนะครับแล้วก็คนที่ไปจับไปปัดไปก็โดนไปด้วย
1: เ
0: พราะฉะนั้นน้องสามคนที่เล่นเนี่ยก็ได้รับบาดแผลจากแมงกะพรุนไปด้วยในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราโดนผิดแมงกะพรุนปุ๊บเนี่ยให้รีบขึ้นมาที่ปลอดภัยเซตแล้วเนี่ย
1: คร
0: ับห้ามชายมือเปล่าห้ามชายมือเปล่าถ้ามีถุงมือใส่ถุงมือแต่จังหวะนั้นคงห้าถุงมือไม่ได้เดี๋ยวจะแนะนำต่อว่าแล้วเราไปทำกันมันปรือว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยมีอุปกรณ์จะไปห้ามมาจากตรงไหนแต่พอห้ามไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติมากพอเนี่ย5ไมล์หรือ5อะไรก็แล้วแต่ในการเคี่ยออกหรือขีบออกหรือไมล์เล็กๆ2อันมาทำเป็นลักษณะของตะเกียบขีบออกดันเนี่ยจะปลอดภัยสำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มันจะไม่กระจายแต่ถ้าเราปัดพอปัดปุ๊บเนี่ยกระจายแทนที่ว่าเนื่องจากว่าตัวแมงกะพรุนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเจลลี่เนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจลลี่บ็อกเจลลี่ฟิตก็คือมันจะเป็นเจลเป็นเจลลี่ผสมมันจะหนึบแล้วก็มันจะรูดกันไปมันจะรูดไปได้เพราะบาดแผลมันก็จะเยอะนะครับห้ามจับด้วยมือเปล่าเด็ดขาดชายอะไรก็แล้วแต่ในการเอาขีบออกหรือเคี่ยวออกนะครับแล้วก็ถ้ามีคือจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าโดนพิษแมงกะพรุนโดนแมงกะพรุนกรองให้ใช้น้ำส้มชายชูนะครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะซ่อมไส้ชู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้แมงกะพรุนเนี่ยมันหดตัวแล้วก็มันลุดออกมาได้เองครับลุดออกมาได้เองลดความรุนแรงข้องเข้มผิดที่จะแผ่กระจายนะครับแล้วก็ในรายที่ก็รักษาไปตามอาการนะครับอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนึ่งละก็คือเข้มผิดเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลบาดแผลก็คือปวดแสบปวดร้อนเมื่อก่อนเราโดนไฟเมื่อกับโดนท่านไฟเมื่อกับโดนแพร่ถ้าสังเกตแพร่ที่ให้ดูตอนรายการภาพเนี่ยจะเป็นหลักษณะเหมือนแพร่ไฟไหม
1: ้เดี๋ยวไม่ขออนุญาตให้ทีมงานขึ้นแพร่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากพิษของแมงกะพรุนค่ะซ่องภาพแรกซึ่งไม่ใช่เคสที่สิชนแต่นี่เป็นเคสของต่างประเทศหลักษณะบาดแผลจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: คล้ายๆกับแพร่ทุกไฟไหม้แพร่น้ำร้อนลวกเนี่ยครับลักษณะจะคล้ายกันนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้ผุพองขึ้นมา
1: ข้อนุญาตอาจารย์ค่ะที่เป็นเส้นๆนั่นก็คือนวดโดนนวดเขาใช่ไหมคะ
0: คือนวดเขา
1: ณเวลาที่เกิดเหตุปุ๊บถ้าเกิดว่าเราโดนนวดแบบนี้เมื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อที่อาจารย์บอกไว้ว่าก็คือคนที่เข้าไปช่วยอ่ะไม่ควรที่จะเอามือไปคุยเคี้ยหรือว่าหยิบนวด
0: ปัดโดยเฉพาะการปัด
1: กระจายค่ะคราวนี้ค่ะพอเราปฐมพยาบาลโดยวิธีการที่ถูกต้องเดียวขอให้อาจารย์เน้นย้ำอีกทีนึงการรักษาบาดแผลตรงนี้เราจะต้องใช้เวลาอะไรยังไงเพื่อที่จะให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: จริงๆตรงนี้
1: น่าจะปวดแสบปวดร้อน
0: ครับปวดแสบปวดร้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการปฐมพยาบาลถ้าพอเจอเฮ็ดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาออกหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าปวดแสบปวดร้อนปกติก็คือสามารถที่จะใช้น้ำเย็นนะครับใช้ความเย็นประคบเพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะใช้ยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดหรือว่าครีมในการแพร่เนี่ยเป็นลักษณะขายแพร่ไฟไหม้แต่ไม่ได้ผุพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาให้เจ็บให้ปวดเขาจะค่อยให้เขาไปได้เองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมันหมากแต่มันปวดหมากก็คือชายน้ำแข็งประคบแล้วก็สามารถที่จะกินยาแก้ปวดได้

0: เขาจะไม่ลุกลามล่ะเขาจะไม่ลุกลามไม่เหมือนกับเราโดนผิดสักบางอย่างที่ว่าพอต้อยมาปั๊บมันจะเป็นจุดเฉพาะจุดแล้วมันค่อยๆขยายวงอันนั้นเรียกว่าการได้รับผิดที่มันแผ่ไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะทีโดนตรงไหนเป็นตรงนั้นโดนตรงไหนเป็นตรงนั้นนะครับบาดแผลพวกเนี้ยจะสามารถที่จะให้เองภายใน2ถึง3วันนะครับภายใน2ถึง3วันหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์ผิวหนังเราจะค่อยๆปรับตัวเข้าสู่สภาพเดิมได้นะครับแต่ว่าที่อันตรายก็คือคนที่มีอาการแผลรุนแรงเนี่ยเขาจะทำให้เกิดอาการท้องระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือกลุ่มเนี้ยพอโดนปุ๊บเนี่ยจะโดนมาร์กโดนน้องก็แล้วแต่นะครับหญิงถ้าโดนมาร์กก็จะมีอาการรุนแรงโอเคเรื่องบาดแผลก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะลดความเจ็บปวดของบาดของแผลได้แล้วก็เดี๋ยวสักพักแผลเขาจะหายไปได้เองไม่ต้องทำแผลอะไรบุญไหวนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจจะเริ่มแน่นหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากหรือว่ามีการหอบพวกนี้ครับก็คือเริ่มเป็นสัญญาณว่าจะมีอาการแพ้รุนแรงจะต้องได้รับยาแก้พิษนะครับยาแก้พิษก็คือยาต้านอาการแพ้ชนิดชีดในเวลาอันรวดเร็วนะครับถ้าชาเนี่ยจะเกิดภาวะออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่พอแล้วก็จะทำให้หัวใจล่มเร็วนะครับเรียกว่าหัวใจล่มเร็วเฉียบพลันนะครับอาการแพ้อาการช็อกที่เกิดจากการแพ้ผิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าการแพ้ที่รุนแรงนะครับเป็นลักษณะของอัลเลอร์จิกช็อกคือได้รับผิดจากข้างนอกมาแล้วทำให้ก็มีอาการช็อกก็คือระบบสัญญาณชีพของร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายไปทำลายกล้ามเนื้อหัวใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจก็คือเป็นภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเกิดขึ้น
1: อย่างเช่นเมื่อเคสที่ซีชนเนี่ยน้องผู้ชายอายุ13ปีนี่กำลังจะเริ่มเป็นวัยรุ่นนะจริงๆถ้าเรามองโดยสภาวะการปกติทั่วไปเนี่ยเด็กวัยนี้น่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่คราวนี้ค่ะสาเหตุที่ว่าทำให้น้องเขาเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วตรงนี้มันสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าการแพ้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการเสียชีวิตที่รวดเร็วที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านไปประมาณกี่นาทีหลังจากได้รับพิษค่ะอาจารย์โดยประมาณ
0: อาทิตย์นึงขึ้นอยู่กับปริมาณเข้มพิษที่ได้รับนะถ้าได้รับน้อยๆก็อาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าได้รับมากเหมือนกับน้องที่เขาได้รับหรือว่าเคสตัวอย่างที่ให้ดูจากข้องต่างประเทศเนี่ยนะครับในเวลาแค่15ถึง20นาทีก็พอที่จะทำให้เสียชีวิตได
1: ้โอ้ถ้าว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ถูกต้องแล้วก็เวลาในการเดินทางไปสถานพยาบาลใกล้ประสงค์
0: ต้องถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่คนหัวใจหยุดแตนนะครับหรือว่าหยุดหายใจจะต้องปั๊มหัวใจให้เป็นช่วยฟื้นคืนชีพให้เป็นอย่างน้อยก็ยืดระยะเวลาในการทำงานของอวัยวะในร่างกายแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลได้สามารถที่จะฉายยาเข้ามาช่วยลดการแพร่อย่างรุนแรงของแต่ละชนิดได้อันนี้จะช่วยชีวิตได้ท่านนะครับเพราะคนไทยต้องท้องให้ขึ้นใจว่า1669ถ้าเกิดอะไรคือ1669แหละพิษทาแล้ว169ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเส้นทางการจราจรหรือการเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ใช้เวลาไม่ได้มากนะครับเพียงแต่ว่าต้องตระหนักต้องรู้แล้วสำคัญคือเมื่อที่ผมบอกภาษาบ้านเราคือถ้าแล้วผิดทางอย่าประมาทให้ไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมงกะพรุนเนี่ยย้ำอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่โดนเนี่ยบริเวณใบหน้าให้ไปโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่บอบบางแล้วก็อันตรายนะครับบางรายเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องตาบอดได
1: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าจุดบริเวณหน้าปุ๊บเนี่ยจะโดนหมากโดนหน่อยต้องไปโรงพยาบาล
1: ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ซิ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเรื่องของการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะหลังจากที่ว่าเกิดเคสตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถุงไส้ที่ซีชนค่ะโดยแรงง่ายๆว่าความห่วงใยการกำชับจากทุกภาคส่วนเพราะว่าตรงนั้นเอง

0: ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคราวนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นย้ำกำชับมาอย่างอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนทั้งในภาพรวมของจังหวัดเองหน่วยงานสาธารณสุขเองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เองวันนี้ค่ะในหน้างานของสาธารณสุขเองทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชหลังจากที่เราเห็นเคสตัวอย่างนี้แล้วก็ได้รับการบูรณาการกันต่อเนื่องทุกภาคส่วนเรามีการขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อที่จะให้ความรู้ในการป้องกันหลักการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเราทำงานสอดรับกับภาพกว้างอย่างไรคะ
1: ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลเองนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งที่เราทำเป็นอันดับแรกก็คือว่าต้องเติมความรู้ให้บุคลากรของเราก่อนเติมความรู้ให้นักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะจบไปจากวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยนะครับนอกจากมีความรู้ตามหลักสูตรแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เชิงกว้างที่ลากลายขึ้นเช่นว่าเราอยู่ทางใต้เนี่ยนักศึกษาพยาบาลทุกคนจะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการช่วยคนจมน้ำนะครับก็นี่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็เหมือนกันครับเพราะนักศึกษาต้องรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องแมงกะพรุนครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรู้จักแมงกะพรุนเอาเข้าไปในหลักสูตรเอาเข้าไปในการสอนทันทีนักศึกษาก็จะรู้แล้วว่าต่อไปนี้จะต้องทำอย่างไรพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะขยายต่อเวลานักศึกษาลงไปในชุมชนลงไปฝึกงานนักศึกษาเอาความรู้ตรงนี้ครับลงไปให้กับชาวบ้านเอาไปกับประชาชนเราไม่จำเป็นว่าจะให้ความรู้กับคนที่อยู่ชายทะเลเท่านั้นแต่ว่าเราให้ความรู้กับทุกคนได้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะไปเล่นน้ำมีโอกาสที่จะไปชายทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความรู้กับนาซาและนาซาลงไปให้ความรู้ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยที่เราพยายามที่จะทำในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการสั่งการไปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันคือทุกกระทรวงมีการบูรณาการกันแต่ว่าเรื่องที่เราจะทำก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะอยู่ถูกจุดนะครับมันควรจะอยู่ถูกจุดแล้วก็ถ้าเกิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำได้เนี่ยประสานไปทางพื้นที่นะครับทางมหาดไทยทางอบต.หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่ากรมอุทยานและพันธุ์พืชหรือสัตว์น้ำที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตรงเนี้ยเขาจริงๆอ่ะเขามีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยคนมีความรู้อ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ไม่ได้อยู่ตรงนั้นสำหรับคนที่เจอเหตุเนี่ยหนึ่งอาจจะรู้แต่ว่าไม่สามารถที่จะยิบเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยได้อย่างรวดเร็วเราก็เลยพยายามบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าในสถานที่มีความเสี่ยงหรือว่าเคยมีกรณีที่ทราบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำสถานีทำเป็นจุดที่จะคอยช่วยเหลือถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะจะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับในจุดบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าเป็นจุดประมงอะไรต่างๆพวกนี้เราก็พยายามทำเรื่องของความเสี่ยงไว
0: ้
1: อันที่คือปลายต้องมีแล้วปลายต้องมีแล้วใครก็แล้วแต่เจ้าภาพต้องทำนะครับถ้าไม่มีเจ้าภาพชาวบ้านแถวนั้นต้องทำกันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ติดปลายไว้นะครับอันที่สองก็คือมีสักจุดหนึ่งที่จะมีอุปกรณ์เช่นว่าน้ำส้มไส้ชูนะครับแมงกะพรุนห้ามเอาอย่างอื่นไปร้านเด็ดขาดใช้น้ำส้มไส้ชูร้านนะครับถ้าไม่มีน้ำส้มไส้ชูใช้น้ำทะเลนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกกระเป๋าน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยคุณช่วยชีวิตให้มีอยู่สามารถจะยิบไปใช้ได้อย่างรวดเร็วครับ
0: พออาจารย์ซิ่งพูดแบบนี้ไม่มองภาพลักษณะคล้ายๆกับที่หลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดโครงการเพื่อที่จะอบรมให้เด็กเนี่ยได้รู้ทักษะของการว่ายน้ำการช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำอยู่ถูกต้องจะดีมากไหมน่าจะดีมากแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับประสบเหตุจากพิษแมงกะพรุนพื้นท่านอย่างเช่นอปท.หลายๆที่สามารถที่จะจัดได้เลยตรงนี้ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเองก็พร้อม
1: ที่จะสนับสนุนวิทยากรที่จะไปช่วยได้ตลอดเวลาครับ
0: แนะนำข้อมูลช่องทางเพิ่มเติมช่องทางกันสักนิดนึงค่ะ
1: ก็วิทยากรในเรื่องของสุขภาพถูกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: เชิญเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมป้องกันหลักทรัพย์ฟื้นฟูนะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชมีอาจารย์และคณะศึกษาที่จะพร้อมที่จะไปเป็นวิทยากรให้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ครับถนนพัฒนาการขู่คว้าเข้ามาให้ได้เลยนะครับหรือว่าคนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จากใน Google ก่อนก็ได้แหละก็โทรมานะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ติดต่อตรงมาที่อาจารย์สิงห์ครับเปิด Facebook อาจารย์สิงห์กาญจนาอารีก็เจอเลยแล้วก็ติดต่อทักมาได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าที่เตรียมเนื้อ5กันไว้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสัตว์มีพิษกัดต้อยแต่ผลแรงถึงประเด็นแรกก็คือเรื่องของพิษจากแมงกะพรุนกรงครึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนี่จะต้องเชิญอาจารย์สิงห์มาในรอบถัดไปเพื่อที่จะ
0: ไ
1: ขข
0: ยาย
1: ความ
0: ประเด็นอื่นเอาบางพวกงูพวกแมงป้องพวกตะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นชุดความรู้เรื่องของพิษของแมงกะพรุนกรงและก็วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันไปพลางๆก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะข่าวสั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับคนนครศรีธรรมราชและผู้ชมทางบ้านรายการระเบียงใต้จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชโดยตัวแทนอาจารย์สิงห์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไม่พร้อมโดยอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องลากันไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะกับที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายด้วยนี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูไ
1: ส้อุ้ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
5: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
6: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
7: ไอ้ลิงกระซวกกระรอกเหล่าคู่ฟันไว้ก่อนคู่ฟันไว้ก่อน
5: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สัมปิทีแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์ตัดหรือควรควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนด
4: หรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
7: ทำแพทย์ก็จะเบาร
6: ักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
8: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
9: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
8: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
9: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
8: ่โอเคก็ได
10: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
8: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
9: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่

0: แปลงเกษตรของตัวเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
2: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
1: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
2: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
1: เยอะอยู่
2: ก็คือเป็น
1: ช
2: ุ
1: มชน
2: อ
1: บต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี่
2: ทุกหมู่บ้าน
1: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
2: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
1: ค
2: ่ะแล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ค่ะ
1: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสําคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทําการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรนั้นก็คือดินใช่มั้ยคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี้มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาลัยชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: ะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี้ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะว่าอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นลิ่นด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่าม
0: ันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ต้นสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก
0: ่เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวนึงที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่2ก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก่ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดราไมสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของล.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15วัน20วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรามา
1: เราจะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอา2ถังเลย
1: ใช่2ถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
1: กวนก่อน
0: ลุงเอาจับ
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสารพอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่ามูลสารทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็จะ

0: ข้ากระบวนการห้องแลบของมอแล้วก็ทีนี้พ
1: อกินเมน
0: ใช
1: ่กินเมนมาเป็นแบบเป็น
0: ตังแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขให้ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมันนำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
1: ก็ใส่แล้วไหมคะ
0: ทีนี้เติม
1: อะไรคะ
0: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสับจะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
1: แล้วก็ต่อไป
0: น
1: ี้
0: ก็จะเติมขุยมะพร้าว
1: ขุยอันไหนอันนู้น
0: อันนี้
1: หมดไหมคะ
0: หมดเลย
1: หมด
0: เพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
1: เทเลยไหมคะ
0: เทเลย

0: ็อยากฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างพอหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่
1: ม
0: แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
2: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหน

0: crab ice cream starts with carefully sorting and cleaning crab meat and shells from the imperfect crabs not sent to the market. The fresh meat is separated, and the shells are turned into stock. These are then brought together and blended, mixed with sugar, cream, and butter, and then put into a machine to make the ice cream.
1: It's the moment of truth. I will say, I love crab, and I love ice cream. But will they taste good together? Okay, it does not smell fishy at all. It's good. It's actually really good. It's seafood ice cream. The seafood flavor is very subtle, like a very slight flavor of bisque, and in a very creamy, delicious ice cream. It works. That's genuinely really good. I would have been honest. I would have told you if I didn't like it. I actually do like it. I'm joined by Kun Chok, one of the masterminds behind Blue Crab Ice Cream. สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไอเดียของการเอาปูม้ามาทำเป็นไอติมมาจากอะไรครับ
2: เริ่มแรกเลยนะมันเกิดจากที่เรามีธนาคารปูม้าเราผลิตปูม้าได้จำนวนมากๆทีนี้เนี่ยมันล้นตลาดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปูเนี่ยที่สามารถจำหน่ายได้เนี่ยจะต้องเป็นปูที่สมบูรณ์ขาไม่หักก้าไม่หลุดเลยเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้คือตลาดไม่รับซื้อเราก็มีไอเดียกันว่าเราจะทำยังไงให้ปูเหล่านี้สามารถที่จะมาผลิตหรือแปรรูปออกมาให้มันเป็นของทานเล่นได
1: ้แล้วปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามาลองครั้งแรกความรู้สึกจะเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเหมือนกันหมดก็คือพอเปิดฝาปุ๊บทุกคนดมหมดเลยว่ามันมีกลิ่นคาวไหม
1: แล้วคาวไหมครับ
2: ไม่คาวครับ
1: ไม่คาว
2: เราทำให้มันไม่คาว
3: มีความมันๆของเนื้อไอศกรีมแล้วก็มีกลิ่นปูด้วยค่ะมีความเข้ากันได้ดีมากค่ะ
4: Little bit like a salty, but I like this flavor. A very different kind of flavor. It's good.
2: ธนาคารปูม้าผลิตปูปล่อยลงสู่ทะเลพอปล่อยลงสู่ทะเลชาวประมงจับมาปูส่วนหนึ่งที่มันขายไม่ได้เราเป็นคนรับซื้อมาเราผลิตเสร็จเราก็ส่งไปที่ธนาคารปูม้าให้กำจัดขยะตรงนั้นซึ่งเราไม่เหลืออะไรให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเลย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไม้ไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจัดตั้งกรมหม่อนไหมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยจนถึงปัจจุบัน

ป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากรมวันใหม่ค่ะตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในส่วนของกรมวันใหม่นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน25ศูนย์วันใหม่ทั่วประเทศค่ะซึ่งจังหวัดศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็เป็นหนึ่งใน25ศูนย์ค่ะซึ่งในส่วนของพระพันปีหลวงนะคะก็ได้ให้กรมหม่อนไหมค่ะดูแลรับผิดชอบงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่ในส่วนของการส่งเสริมนะคะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะนอกจากจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วนะคะศูนย์หม่อนไหมของเรานะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนท่อนพันหม่อนค่ะส่งเสริมไข่ไหมพันธุ์ดีค่ะรวมไปถึงในส่วนของการทำในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็นำไปสาวเป็นเส้นไหมค่ะรวมถึงในเรื่องของการฟอกย้อมสีซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็ให้เกษตรกรนะคะฟอกย้อมสีธรรมชาติในพื้นถิ่นของเขาเรียกว่าสีธรรมชาติพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการทอผ้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมค่ะพระองค์ท่านนะคะก็คือได้เสด็จพระราชดำเนินตามนายหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะไปยังถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี2513ค่ะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะแล้วก็พระองค์ท่านได้สืบสานในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะถ่ายทอดสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็พระองค์ท่านได้จัดตั้งกรมหม่อนไหมนะคะเพื่อให้ดูแลงานหม่อนไหมทั้งระบบค่ะ

ถ้าพูดถึงในส่วนของศูนย์มันหมายเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็คือจัดตั้งเมื่อปี2532ค่ะซึ่งเกิดจากที่เกษตรกรนะคะก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลนะคะจัดตั้งหม่อนไหมค่ะในพื้นที่จังหวัดตากค่ะแล้วก็ในปีพ.ศ. 2533ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ตั้งในส่วนของสถานีทดลองหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตากค่ะในส่วนของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็รับผิดชอบอยู่4จังหวัดด้วยกันค่ะก็มีจังหวัดตากค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

0: ในส่วนของศูนย์พันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะโดยการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนะคะแล้วก็มีการนำไข่ไหมไปให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสาวเส้นไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการฟอกย้อมการทอผ้ารวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งจังหวัดตากของเรานะคะก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จที่อำเภอพบพระจำนวน8ครั้งค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชดำริแล้วก็พระราชทานเงินให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อทำในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเกษตรกรก็ยังดำรงอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ค่ะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะนอกจากอำเภอพบพระแล้วนะคะในส่วนของศูนย์พันธุ์ใหม่เราก็ยังมีโครงการศิลปาชีพที่อำเภออุ้งผางค่ะจังหวัดตากนะคะซึ่งก็จะเป็นศิลปาชีพมะโอโปะค่ะนอกจากโครงการพระราชดำริด้านศิลปาชีพแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของโครงการพระราชดำริอื่นๆก็อย่างเช่นที่โครงการหลวงเลอตอค่ะซึ่งศูนย์พันธุ์ใหม่เรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโครงการหลวงเลอตอค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยประสบปัญหาความยากจนจึงทรงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ประสบนิกรสนับสนุนอาชีพด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: คือจะได้ละจากความรู้จากหมู่สูงหมู่ไหมเขาจะมาสงย่องสีธรรมชาติแล้วก็เอาเส้นใยไหมมาให้ทอคู่กับใยกัญชง
3: เป็นสมาชิกปะผ้าชาวเขาให้ไม่หลวงแล้วเป็นสมาชิกทอผ้าใยกัญชงด้วยค่ะเป็นสมาชิกมา30กว่าปีแล้วเป็น34ปีแล้วค่ะคือที่นี้เราทอผ้าอยู่ก็มีศิลปะอาชีพเขามาส่งเสริมเราไม่หลวงเขามาส่งเสริมเราแล้วก็เราทอมาก็มีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาส่งเสริมเราให้เราย้อมสีธรรมชาติเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้มาทอผ้าใยกัญชงค่ะ
4: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในตรงนี้นะคะถึงจะได้เข้ามาเพียงแค่นิดหน่อยก็ยังดีค่ะเราภูมิใจเราอยากเข้ามาตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ได้เลี้ยงไหมไม่ได้ทำไหมเนาะพระพันปีท่านตรงงานไหมใช่ไหมคะพอดีศูนย์มอนไหมเห็นแม่ทอผ้าเนาะทอประจามก็เลยเข้าไปสนับสนุนการเลี้ยงไหมค่ะแล้วก็เลี้ยงใหม่แล้วก็ทำเส้นใหม่ค่ะ
1: พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติและช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหม่อนไหมจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นหน่วยงานเดียวกันและขอพระราชทานชื่อว่าสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างครบวงจร
0: จะพูดถึงจุดเด่นของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมงานโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งส่งเสริมในเรื่องของโครงการศิลปาชีพนะคะส่งเสริมในเรื่องของโครงการหลวงบนพื้นที่สูงนะคะรวมไปถึงในส่วนของโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งโครงการที่กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่พระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้พระราชทานโครงการนี้เพื่อที่จะทำให้ศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติของเรานี้นะคะได้ไปสืบสานงานของพระองค์ท่านเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสค่ะมีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็คือมีการส่งเสริมในเรื่องของชาติพันธุ์ค่ะเพราะว่าจังหวัดตากของเรานะคะก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีทั้งชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าม้งค่ะซึ่งผ้าที่ได้อะค่ะก็คือจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าการทอด้วยกี่เอวค่ะซึ่งในอดีตค่ะก็คือเกษตรกรนะคะเขาก็จะใช้เส้นฝ้ายหรือว่าเส้นใยประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันนะคะในส่วนของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของนำเส้นไหมนะคะเข้าไปผสมกับเส้นใยที่เกษตรกรทำอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าด้วยค่ะแล้วก็เราก็พยายามให้เกษตรกรนะคะก็คือทอผ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อได้รับตรานกยูงพระราชทานค่ะซึ่งก็เป็นตรานกยูงที่พระราชทานที่พระพันปีหลวงเราได้มอบให้กับกรมหม่อนไหมเพื่อที่จะรับรองผ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะแล้วก็เป็นผ้าที่ผลิตแล้วก็ใช้ในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเผยแพร่ไปยังต่างประเทศได้ค่ะ

0: จากภูมิปัญญาที่มาจากปู่ย่าแล้วก็ที่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีหน่วยงานไปส่งเสริมไปอะไรนี้ก็ดีอะค่ะ
1: เป็นชิ้นงานที่สวยกว่าที่เป็นใหญ่กันชงทั้งหมดเนาะเป็นผ้าไหมนี่คือจะสวยกว่าเส้นใยไหมจะนุ่งจะสวยกว่าค่ะผ้าไหมที่เราอยู่นี่คือเราจะทอเป็นผ้าพันคอเนาะแล้วก็ผ้าคงไหลนี่นึงคือจะสวยค่ะสวยกว่าที่เป็นผ้าใยกันชงนี่คือก็สวยเหมือนกันแต่ผ้าแข็งถ้าเป็นผ้าไหมนี่ทอใยกันชงนี่คืออาจจะขายดีกว่าเนาะคือเราต้องทอตลอดคือเราจะปลูกเยอะมากแล้วก็เราจะล่อให้คนอื่นเขาเอาไปต่อเนาะผู้สูงอายุเอาไปต่อแล้วก็เขาต่อได้เท่าไหร่เราก็ปังแล้วทอต่อได้เท่าไหร่เราปังแล้วทอคือจะทอตลอดปีไม่มีวันที่ขาดไม่มีวันที่จะอยู่คือจะทอตลอดคือทุกคนจะมาลวงทอก็มีเยอะขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่เขามารับซื้อก็ครั้งหนึ่งเขาก็รับประมาณ700 800ม้วนอย่างนี้คือจะเยอะขึ้นเราต้องรีดทอแล้วก็ต้องทอจริงๆจะได้เบ็ดนะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าลีก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คือตรงนั้นเราไม่รู้ว่ายายกำชงนี่เราก็ทางมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเนาะแล้วก็ตรงที่เราไปเข้าเฝ้าจังไม่ค่อยได้แต่ประมาณอายุ20กว่าปีค่ะแล้วก็ได้เอาผ้ากำชงชิ้นหนึ่งป่าลายชอขาวแล้วก็ไปถวายให้ท่านแล้วก็เราก็ไม่เก่งอะเนาะไม่ได้เรียนหนังสือก็พูดไม่เก่งแล้วก็ไปได้เข้าเฝ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าเกรงๆกลัวๆอะไรเนาะแล้วก็แม่หลวงของเราอ่ะสง่างามมากเลยแล้วก็นั่งใกล้เชียร์เขาแม่หลวงถามว่าย้ายมาจากไหนย้ายมาจากอุ้งผางค่ะแม่หลวงก็ถามว่าพี่อุ้งผางชังมากใช่ไหมตอนนั้นป้าเลียไม่รู้ว่าครั้งที่ว่าชังนี่คืออะไรก็เลยตอบท่านไม่ได้ แล้วก็ท่านถามว่านี่ผ้าชิ้นนี้ผ้าอะไรป้าลีก็บอกว่าผ้าใยกันชงท่านก็บอกว่าผ้าใยกันชงสวยมากเลยนะกลับไปแล้วทอเยอะๆแล้วก็ป่าลายชาวเขาส่งให้เม่ตลอดได้ไหมท่านผู้เมนี้ก็ตอบว่าค่ะได้ค่ะก็ต่อได้แค่นี้ค่ะก็หลังจากนั่งมาก็คือปัททางกงเนาะพี่หมออ่ะเขาเป็นหัวหน้าศิลปะเขาเป็นหัวหน้าที่ทุกคนปั่นลายแล้วก็จะส่งไปที่เขาแล้วเขาเป็นคนตั๋วแล้วก็ส่งไปอะไรอย่างนี้ก็กลับมาก็พวกเราก็ตั้งกงทอผ้าใหญ่กันชงนี้แล้วก็จากที่เดิมนี่เราปลูกแค่สองงามสามงามทอผ้าแต่หลังจากได้รับสั่งแล้วกลับมาเราก็ปลูก1ไร่2ไร่ปัจจุบันก็ปลูกเยอะไปถึง200ไร
1: ่เรารับ6ครั้งค่ะไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราจะไปใกล้ชิดพระองค์เนาะพระองค์ก็เดินมาแบบนี้เดินพูดจาให้ทุกคนแบบนี้ไปพระที่ศาลาทรงงานแล้วคือแต่ละคงจะเข้าไปเฝ้าที่ศาลาทรงงานคือทุกทีที่พระองค์ท่านเสด็จมานี่คือจะมาเหมือนกันหมดเลยมานี่คือจะมาเหมือนกันจะเคยกับราษฎรคนนี้คนนู้นเคยไปถึงศาลาทรงงานคือเราจะล้ามาที่สุดแต่เราพูดไม่ออกนะคือเราน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลตลอดคือพระองค์ท่านจะสวยงามพูดจาก็ดีมากเราเห็นพระองค์ท่านเราก็น้ำตาไหลไม่มีใครสอนค่ะเรารักของเราเองเลยคือเราไปเจอพระองค์ท่านแล้วเรารักพระองค์ท่านมากเลยคือทุกครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาเราก็รักมากที่สุดถึงปัจจุบันนี้เรายังรักเหมือนเดิมพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่เรายังล่าเหมือนเดิมคือเราจะทอผ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านเนาะคือเราอาจจะทอดนิดนึงแต่เรานึกถึงหน้าพระพักตร์ของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเราก็ลุกขึ้นมาสู้มาทอใหม่คืออย่างนี้ทุกทีเราไม่มีวันที่จะทิ้งได้คือเราคิดว่าพระองค์ท่านละสิ่งนี้แล้วเราต้องยังไงต้องทอให้ได้เราจะทอให้ถึงวันสุดท้ายที่เราไม่มีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เราก็คิดแบบนี้ทุกวันค่ะ
2: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งประสบนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555ในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่14สิงหาคม2555
0: เราก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าของเราอยู่ในมือเราแต่ว่าเรายังไม่มีแม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจอแม่แล้วแม่สอนให้เรารู้ว่าผ้าของเราเล็กๆเช่นนี้มีค่ามากมายแล้วก็เป็นของมีค่าที่สูงที่แม่หลวงของเราทั้งชอบแล้วทั้งรับสั่งให้เราทั้งเยอะๆก็ดีใจมากเลยค่ะ
1: พระพันปีหลวงเสด็จมานี่คือจะยิ้มแล้วก็ใส่หมวดสีแดงแล้วแม่หมอจะจังทุกครั้งทุกวังทุกที่ทุกทางว่าพระพันปีหลวงเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้พูดจาแบบนี้คือดีทุกอย่าง
0: ถ้าพูดถึงแบบนี้ก็แม่ก็ไม่มีอะไรเทียบแม่ได้เลยค่ะเหมือนทุลงหายใจเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่แม่หลวงของเราได้เลยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราทอเป็งเราทอทุกอย่างตามที่เขาบอกเนาะเขาเลยชึงเราไปเราก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นภาคของใจมากที่ได้ไปทอที่ในวังทุกครั้งค่ะ
3: สงสารค่ะสงสารแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะทั้งสองท่านค่ะค่ะไม่บอกไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่ารักและก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาที่แผ่นดินของท่านค่ะถ้าพูดถึงพระองค์แล้วมันก็อย่างละไงค่ะค่ะมันบอกอะไรไม่ถูกมันจะบอกว่าเป็นเหมือนพ่อแม่เราไหมมันแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนเหนือพ่อแม่ของเราขึ้นไปนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็จะทำงานตรงนี้ไปตลอดไปนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้แล้วก็จะถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปนะคะ
5: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าในส่วนของหนูก็คือได้อยู่กลุ่มงานถ่ายทอดงานบริการวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีหม่อนใหม่ค่ะก็คือในส่วนของหนูจะรับผิดชอบโครงการสร้างทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ในยังมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตานุกยูงพระราชทานค่ะที่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของการทอผ้าไหมให้มีคุณภาพค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยบางกลุ่มเขายังเลี้ยงไหมแบบจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเราก็ได้เข้าไปพัฒนานำเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าการผลิตหม่อนไหมให้ได้มาตรฐานเนี่ยเข้าไปพัฒนาเขาให้เขามีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นมีผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นค่ะ
6: ในส่วนตัวนะคะก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเองนะคะก็คือจะรับราชการมาก็19ปีค่ะแล้วก็ได้ตอนที่อยู่กรมหม่อนไหมนะคะก็คือเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่ส่วนกลางที่กรมหม่อนไหมนะคะก็ได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการพระราชดำริมาตลอด10ปีค่ะแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่อยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะได้2ปีซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จะพยายามสืบสานงานของพระองค์ท่านในส่วนของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็การทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เผยแพร่ผ้าไหมไทยของเรานะคะไปยังทั้งในและต่างประเทศทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะ ส่งเสริมเกษตรกรนะคะให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็สืบสานงานของพระองค์ท่านสืบต่อไปค่ะ
5: ตั้งใจที่จะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเกษตรนะคะก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนหรือว่าเกษตรกรก็ตามเนี่ยมีการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานต่อไปค่ะเพื่อที่จะเป็นความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็ให้เขามีอาชีพแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ต่างคนต่างก็ลงไห้เนาะแม่ก็ไปเอารูดไถของพระท่านมาเกาะไว้ก็ลงไห้เลยเราเห็นเขาอยู่ในทีวีเราก็ไปเอารูดไถพระท่านมาเกาะไว้เราก็บอกว่าเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ร้องไห้กันใหญ่อันนี้ป้าหมอจะบอกแม่ว่าถ้าหากว่าแม่ไปอยู่บนสว่างแต่ขอให้แม่หางมาดูพวกเราทุกคนเถอะนะคือทุกคนยังรักแม่และห่วงใยแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

0: ยาเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทันทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดพลั้งไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมได้อีกครั้งมาร่วมกันป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกไปเลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะกับที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระหนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไป
1: อุ้ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
2: จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
1: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
2: ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
1: เรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
2: ว้าว
1: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
2: ครับ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
2: หลายครั้งแล้วแต่ว
1: ่
2: าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุเนี่ยแหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
1: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
2: ช็อป
1: ช็อป
2: หรือเปล่านะต้องรอดู
1: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาน้องพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็
2: อ
1: ปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ่ายรูปนักศึกษามาออกกำลังกาย
2: มาวิ่งกันรอบสระตรงนี้
1: แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
2: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
2: มาได
1: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
2: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
1: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
2: เคยมารอบนึง
1: มาตอนเย
2: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
1: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพไหม
2: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
1: เหนื่อย
2: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
1: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
2: ครับ
1: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
2: อ๋อสะพานสูงเลย
1: ใช่ครับ
2: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
1: หอบหรอ
2: หอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
1: แต่ว่า
2: แต่คุ้ม
1: คุ้มไหม
2: คุ้ม
1: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลยเป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
2: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
1: ต้องครับ
2: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
1: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพัดที่นี่
2: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
1: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
2: สวยครับสวย
1: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
2: เข้าเทียบ
1: ท่าก็จะมาลงปลาที่นี
2: ่ครับ
1: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
2: ก็คือหมอว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: มีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างคร
1: ับใช่ หิวเรื่องพัด
2: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
1: คิดแป๊บ
2: ชาเย็น
1: ชาเย็นเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
2: ที่มันถึงเลยว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
1: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
2: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
2: เดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
1: ใช่
2: ตอนนี้คืออยากกิน
1: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
2: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
1: ผ่าน
2: วันนี้ครั้งแรก
1: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
2: นมหรือดี
1: นมหรือดีวิสวยงาม
2: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสาญนะครับ
1: น้องป้าจะกินอะไรครับ
2: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
1: นี
2: ่แล้วก็ชาไทยนม
1: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยเฉาก๊วย
2: เนื้อซิกุ๊ดอายัง
1: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันเนื้อซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุ๊ดก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโก้ปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนะซิกุ๊ดอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่ตรงนี้ก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
2: กินชาไทยนม
1: ชาไทยนม
2: โอเคเดี๋ยวรอดู
1: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำริมน้ำปัตตานีเลย
2: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
2: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
1: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
2: เมื่อไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่าม ีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
1: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
2: วัฒนธรรม
1: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
2: หลักเมือง
1: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
2: ใช่
1: เรียกว่าแบบหลากหลาย
2: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
1: ทั้งผู้คนเน
2: า
1: ะผู้คนก็ชัด
2: สถ
1: านที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
2: เนี่ย
1: ไม่เห็นเสียงอาซา
2: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
1: ค
2: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
1: uh-huh.
2: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เฉากล้วย
0: เฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
3: บุดเดอร์ฮิตเต้
0: บุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูบุดเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูฮะมาซู

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยมันสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชมครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิลนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชินคาเซนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเฟรนช์โฟร์เฟรน
2: ช์น้ำน้ำชา
1: ชาชานม
2: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเขาต้องกลมเขาต้องโก
1: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: ท่านพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
4: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
4: สมิแล
3: สมิแลคือ9
4: ต้นสน
3: 9ต้น
4: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รู้ก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
4: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
4: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บ
4: เป็นทัวร์ชะโงก
3: ทัวร์ชะโงก
4: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
4: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที่
4: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
4: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานอรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
4: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
3: ไปดูอีกที่นึง
4: ครับ
3: ทำยังไม่จบตัวนี้
4: ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก็
3: 2ที่3ที่เลยมั้ง
4: รอดูเลย
3: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
4: ตลาดขยะ
3: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นเป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือ2นี่เป็นตลาด
4: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
3: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
4: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
4: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
4: ดินชื่อเหมือนกัน
3: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมานำเสื้อมือสอง
4: เสื้อมือสอง
3: คือก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
4: ของใช้มือสองมาแบกกระดิน
3: คือ
4: กลางเลยแล้วก็ขาย
3: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30 บาท20 บาท60 บาท40 บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
4: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
3: นี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
4: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
3: ใช่ครับประมาณ300 เมตร
4: ประมาณ300 เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
3: ่เปิดทุกวัน
4: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
3: ตลาดเป็นตลาดมือสองเนาะ
4: ตลาดมือสองเลย
3: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่อ่ะก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
4: ครับ
3: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
4: แปลงสภาพ
3: แปลงสภาพ
4: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
3: เราตลาดมือสอง
4: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
3: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
4: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
3: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้าง
4: เดี๋ยวไปดูคุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
3: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
4: ครับ
3: ของโรงปี๊บ
4: โรงปี๊บ
3: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
4: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
3: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
4: โอเคไปเลยครับร้อย
3: อู้ว้าวมาถึงแล้วนะครับที
4: ่โรงปี๊บ
3: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับที่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
4: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
3: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
4: เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับใหม
3: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
4: ร้านละ
3: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
4: อย่างเช่น
3: แม่ราดหน้ามีกรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
4: า
3: ะ
4: เข้าซอย
3: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่เห็นปะครับ
4: นี่ปี๊บ
3: ใช่
4: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
3: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
4: ไม่ใช้แล้วเรื่องข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
3: ที่มาของโรงปี๊บ
4: นี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแหละ
3: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
4: ใช่ก็มีแอร์นะอะไรโอ้จะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟีลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูดิมันอยู่ในอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ว่ามันเขาจะออกแนวแบบชิโน
4: ยูโรเปียน
3: ชิโนยูโรเปียนชิโน
4: หรือเปล่านะชิโนยูโรช
3: ิโนโปรตุเกสนี่
4: ก็จะมีความหินขัด
3: ใช่
4: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรคร
3: ับก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
4: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
3: จากทางเข้าทางเข้าย
4: ังเข้าซอย
3: แคบๆอะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
4: ไม่
3: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปี๊บ
4: โอเคเอาร้านหน้า
3: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีราดหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
4: นี่
3: แค่นี้พอกามิสุกี้แห้งด้วยใช่ไหมพี่

0: ไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
1: ครับช่วงเย็นคุณก็สองประเด
0: ี๋ยวแต่ว่าที่อะไรนะ
1: ที่สวน
0: สวนดูวิ่งอ
2: ่
0: ะจุดชมวิว
1: ชมวิวแล้วก็
0: หอด
1: ู
0: นก
1: แล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
0: นมฤดี
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีมา
0: ลืมไปที่ริมหาด
1: ริมหาดแล้วก็ไปมาด้วย
0: ริมหาดเขาเรียกหาด
1: ดูสมิแล
0: แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
1: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธเด็กพอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามกับเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
0: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่คลุม
1: เรียบร้อยมิดชิด
0: เรียบร้อยใช่ครับถ้าผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็ต้องกางเกงต้องเลยหัวเข่า
1: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
0: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
1: ครับ
0: ก็ไปที่ตลาด
1: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
0: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
1: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
1: ครับ
0: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือโรงปี๊บเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของคุณ
1: ครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
0: ่
1: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
0: วันนี้เราสั่งเป็น
1: ราดหน้า
0: โรงปี๊บซึ่งเป็นราดหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
1: เดี๋ยวจะไทอินให้ดู
0: ไทอินให้ดู
1: ว่าจะชุบได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
0: พักมาแล้ว
1: เร็วจัง
0: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
2: ซ
0: ุ
2: ก
0: ี้
2: เน
0: ื้อ
2: หมา
0: ซุกี้เนื
2: ้
0: อ
1: คือมันไม่ใช่ราดหน้า
0: ราดหน้า
1: ราดหน้าใหญ่มากยำเส้นแก้ว
0: เส้นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
1: กะเพราเนื้อไข่ดาว
0: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใช่ครับ
0: นี่ราดหน้าโรงปี๊บ
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก
1: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
0: นี่หน้าใหญ่แล้วนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำเส้นแก้ว
1: นี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
0: สุกี้แห้ง
1: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวคือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
0: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
1: ตัวเติบๆเลย
0: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
1: เป็นไงเลิศปะ
0: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี
0: ่ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัด

0: ตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
1: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
0: ก็ต้องติดตาม
1: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัดกับผมนะครับอายุอามิงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรใกล้บ้านแม้หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้าตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่เป็นระยะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีระบบการจัดการมูลสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเรื่องหมูเริ่มไม่หมูคุณตุ้มจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรหลายแห่งในพื้นที่ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจริงบางฟาร์มขาดการทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอมีระบบการกำจัดหรือบำบัดของเสียที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะห่างจากชุมชนไม่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของฟาร์มใช้จุลินทรีย์ CEM ลดกลิ่นเพิ่มความถี่ในการล้างโรงเรือนและปลูกต้นไม้เป็นแนวกันกลิ่นในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนระยะยาวให้ฟาร์มปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐานปิดบ่อพักมูลด้วยพลาสติก PE และเว้นระยะการลงพันธุ์สุกรของแต่ละฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงให้ห่างกันเพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นสะสมพร้อมกันหลายจุดมีการประชุมร่วมกันระหว่างฟาร์มชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างยั่งยืนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติดตามกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงที่พบมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตแม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนก็จะสามารถลดผลกระทบและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได
1: ้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
4: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
6: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับ
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลลี่คำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่อุ่นและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: This canal once served as a highway for Bangkok's silk industry. Today, I'm on my way to visit Ban Krua, a home within a Thai Muslim community of Dam heritage. Now, they've been producing a very special kind of silk for generations.
1: What sets Ban Krua silk apart is its intricate design and traditional wooden looms that require exceptional skill and patience to produce pieces of astounding quality that can't be replicated by machines. Some pieces take months to weave, carried out with care, using methods that have been passed down for over 100 years. Dam's artisans' fabrics once adorned royal households and are now very sought after by international designers.
0: I'm joined today by Khun Nipporn, who is a third generation silk weaver. สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ สวัสดีครับ
0: ประวัติศาสตร์ของ บ้าน ครัว นี่มีมายังไงบ้างครับ
2: ก็ต้องย้อนไปก็หลายร้อยปีอยู่นะ คือเรามาสร้างโลกล่าอยู่ที่ประมาณปี พ.ศ. 2330
0: อ๋อครับ
2: คือเราเป็นชนชาติเขมรจามนะ ดั้งเดิมเราอาศัยอยู่ที่เขมร อยู่ปากแม่น้ำโขงนะตั้งแต่สมัยอดีตอ่ะ พอก่อนที่เราจะย้ายมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ในสงคราม 9 ทัพซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเราตอนที่พม่ายกทัพมาที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น ราชการท่านยกทัพไปปราบพม่าทางด้านตะวันออกก็คือทางตราดก็ไปตีไปถึงเขมรเลย
0: ครับ
2: แล้วเราก็อยู่ทางริมแม่น้ำแล้วก็ช่วยท่านรบทำสงครามด้วยก็จนกระทั่งชัยชนะขึ้นมาแล้วก็ได้

0: ความดีความชอบท่านก็เลยให้ที่นี่เรามาโดยการอพยพจากที่นู่นมาขึ้นตะคอนแล้วเรียกว่าบ้านแขกครัวพระรับอิสลาม
1: ครับ
0: เป็นอิสลามทั้งหมดมาให้เป็นอิสลามทั้งหมดเลยก็อยู่มารัชกาลที่5เราเริ่มเอาการทอผ้าไหมมาทอที่นี่แม่บ้านผู้หญิงทุกคนเมื่อโตมาจะอยู่กับเกียร์อยู่อะไรก็ทอผ้าเป็นอะไรกันนะตะคอนก็คือทอแต่ผ้าสลง
1: คร
0: ับ พระอิสลามเรานุ่งสลงและผู้หญิงก็ทอผ้าจูกระเบนก็ทอไปก็เลยก็โอเคก็ขายภายในมั่งแล้วก็มีชุมชนต่างติดต่างอย่างเช่นพระประแดงอย่างพวกมอญเนี่ยก็นุ่งสลงอยู่แล้วเขาก็พายเรือมาที่นี่แล้วมาซื้อไปอาจไปขายเลยไปใช้เองด้วยอะไรด้วยก็โอเคหลังคำพวกครั้งที่สองจบลงจนกระทั่งคนจิมเข้ามาแล้วบ้านของท่านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากชุมชนเราอยู่ติดกันนี่แหละท่านยินเสียงแป๊กแป๊กแป๊กไอ้มันก็นั่งแปลกแกก็เลยเดินออกมาดู
1: ครับ
0: ก็มาดูก็เห็นว่าเออมันมีผ้าที่เราทอแกก็ซื้อไปแล้วก็ไปที่ไปเผยแพร่ที่อเมริกาว่าโอเคมันเป็นผ้าแบบนี้มันสวยมันแปลกมันอะไรแบบนี้อะไรจนกระทั่งแกก็ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจผ้าไหมขึ้นในปี2494
1: ครับ
0: ก็เลยมาตั้งบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยขึ้นให้บ้านครัวเนี่ยเป็นคนทอผ้าส่ง
2: บ้านครัว Silk is a real standout within the industrySome patterns can't be found anywhere else, and the dyes that they use offer impressive durability. This is why Ban Krua silk is so sought after for runway fashion, home decor, and as premium gifts.
0: การที่เรามรดกตกทอดตั้งแต่อยู่ที่เขมรและมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งแรกที่เราพบเห็นคือคุณภาพของเครื่องกับมือที่ไม่เหมือนกันเพราะการทอผ้าไหมเนี่ยคือสมบัติของชาติแหละเขาเรียกว่ามีความรักหนึ่งในการทอและต้องมีจิตวิญญาณแสง

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: ชยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเป็นกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไ
0: ปอุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
0: สายแอวูวูวูวู
4: ทำไมทุกคนต้องบูลลี่เราเป็นกันเธอมาเป็นตรงไหนอ่ะทำไมอ่ะ
5: ให้พวกแกดูนี่ดิ
4: ไม่แก้อะไร

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอร์กรุนอิสลามอัลลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนาเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพฟ้าจุฬา

วรรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

คนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัฒนาโรค19สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
6: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เลิก

0: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
1: นั่นน่ะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
0: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
2: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
3: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
4: นี่นี่เรื่องญาติแกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
5: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
4: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
5: จริงเหรอป้า
6: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
7: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
5: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
7: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
5: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
4: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ

0: อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คุณผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นและวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่อะค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอร์แดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
1: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะคร
1: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะครับและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟทัวริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาองค์การมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการมา
1: บูรณาการมา
0: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยและก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเกาะสมุยก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาต่างๆเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันในงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
1: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยก็มารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเข้ามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
0: เพิ่ม
1: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
0: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
1: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ท ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
0: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทำคนเดียวได้ด้วยต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตัวนักท่องเที่ยวสำคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท
0: ่
1: องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
0: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: อนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่คาหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิจเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะแล้วก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิจฉัยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลเลยมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเขาลือคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
0: ่
1: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
0: ค่ะ
1: อาหารไม่มี
0: ค่ะ
1: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
0: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่ที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช่ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ครั้งนี้ก็คือได้ของคุณครูระดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยค่ะแล้วก็การทำของวินิจฉัยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
0: ค
1: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
0: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรือไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเขามีอาชีพคือก็รายได้เขาต้องจากเหมือนทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: อาจจะหาเช้าเย็นค่ำหาค่ำกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เขาก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสารเนี้ยนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเขามีการแข่งตกปลาที่ดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเขาได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
0: แล้วคือเราเห็นแล้วว่ามันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จากแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ไหมคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างนี้ค่ะมีโครงการอะไรอีกไหมคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนจำสมุยนะคะ
0: ผู้
1: ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดม
0: ค่ะ
1: แล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาลัยรามคำแหงนะคะก
0: ็
1: จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก็เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
0: เอาไปวาง
1: ให้เรา
0: ค่ะ
1: ก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90% นี้ค่ะ
0: ก็เลยเห็นความตรงนี้ เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทําโดมปะการังเทียมด้วยใช่มั้ยคะอันนี
1: ้โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเค้าเน้นปะการังที่ที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นพ่อขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์เขาเหมือนเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณเนี้ยค่ะ
0: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทําโดมปะการังเทียมหรือที่เค้าเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทําโดมปะการังเทียมได้ใช่มั้ยคะ
1: ดีค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทําโดมปะการังเทียมเค้าทํายังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ

0: ทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้าง
1: และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิจเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดนึงและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หัดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดูปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
2: ใช่ค่ะ
1: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไปคะที่การทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นของวินิจไทยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
1: สร้าง
2: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้วเท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมระยะเวลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการ

0: อันนี้ได้
1: อ
0: ัน ท
1: น
0: ำ
1: ี้
0: มา
1: ประมาณ2 ปีแล้วค่ะ
0: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็คือสำหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี่ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลอย่างน้อยคือการทำโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
0: มันเป็นบ้านของเขาม
1: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดเป
0: ็
1: นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดและก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
0: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
1: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
0: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ําเล็ก
1: ๆ
0: เขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
1: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ
0: เป็นตัวหลบไว้ก่อน
1: แล้วก็สามารถขยายพันธ
0: ุ
1: ์แล้วก็สร้างความทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี
0: ้ค่ะนอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการข
1: ับ
0: เคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทําไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดําน้ําด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทํากันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบ้างบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดําไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแปลว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรไม่ใหม่อะไรค่ะลองทำอะไรไม่ใหม่ก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในทางขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
2: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้วลองทำดูก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะช่วยกันส่งต่อบ้านหลังใหม่ให้เหล่าสัตว์น้ำได้เป็นที่ฟื้นฟูและพักพิงรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังคงความสวยงามกับเราไปนานๆก่อนจะลารายการไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นก็คือจัดการกับขยะริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปช่วยน้องๆเก็บขยะริมทะเลกันค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการทําโดมปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นี่การรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอื่นๆถือเป็นสิ่งสําคัญค่ะแล้ววันนี้เราก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนึงครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะซั่วก็ร้องลาวก็ฟันไว้ก่อนก็ฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็สั่งติดตีแต่ถ้าใครเพิ่มซัดรับหรือพ่วนควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะบ้าว
1: รักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดที่พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางให้รักษ์ TI ด้วย

0: ี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงๆของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสำคัญในพื้นที่ของอำเภอกระโปง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติความอร่อยรวมทั้งรู้จักสวนมังคุดที่นี่นะคะว่าราชินีมังคุดที่พังงานั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่แต่วันอากาศร้อน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: กับผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดผิงผิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนผิงผิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่ชาวสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นรสชาติและก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดทิพย์พังงาปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2500สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจนี่ของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าแนะนำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: ำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิคุการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การสัญลักษณ์ GGI ด้วยสำหรับมังคุดทิพย์

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระพงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระพงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากไอเราทำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

ค่ะนี่นะคะก็คือผลมังคุดทริปพังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะนี่จะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้กูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานฉ่ำค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

แล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: สองสามหวานลำลำด้วยเปรี้ยวนิดนึง
1: รสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนพิงพิง

ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30รายถึง50รายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก1,000ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงปิงซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบาง

0: ครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดส่วนพิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้ว
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพย์พงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลายสองลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของที่อำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

0: เป็นของตัวเองเลยอะไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้เห็นมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่สุกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้สุกแล้วเนี่ยยังจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเถียงลุเถียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มคั่วเริ่มปริถ้าคั่วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเสียงหลวมถ้ายังแน่นเสียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

0: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: Yeah, I'm in Thailand right now. You should really come here. I'm telling you, it's like the best place you can do a workation here. It's like working on holiday. You won't go wrong in choosing to work in Thailand because working while traveling here is not boring at all. Thailand has many new experiences for us to try. On this free day, I want to go out and find some inspiration for work.Open to the new era of festival and events paradise. Let's go Thailand. I'm bringing you to Pattaya Beach, Chon Buri Province. If we're talking about great music festival with a beautiful sea as the view, we have to talk about Pattaya.

0: ไปก่อนเว้ย
1: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
2: คือ
0: ว่า
1: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
3: อไปโรงเรียนก่อนพอเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกันนกอ่ะแล้วมันวาดร้อยไหม
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NVT ภาคใต้กับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเสียงเพลงลูกทุ่งของรัชนกศรีโลพันธ์กับการถ่ายทอดบทเพลงนะคะที่เรียกว่าเป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยค่ะบนเวทีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดน

ขอบพระคุณนะคะวิไลฐานช่วยรองแม่กำนกด้วยนะคะเป็นความรักของคนรอที่ส่งไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลรอคอยเขากลับคืนมาตามคำที่เคยสัญญาเอาไว้กับบทเพลงรอที่ผมเรียงนะคะขอบพระคุณนะคะพวงมาลัยสวยๆนะคะเนี่ยจากเฮียจิตซ้อแมวนะคะนี่และครอบครัวแฟนคลับจากสมุทรสาครนะคะตามมาเชียร์ถึงสุราษฎร์ธานีบอกว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนี่มีแต่สิ่งที่ดีๆเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยมีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเสียงว่าฝนตกก็ไม่กลัวอ๋อค่ะโอ้นี่ลูกหลานของอาจารย์จูเลียมกิ่งทองเลยค่ะคุณพี่ขอบพระคุณมากรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิตค่ะก่อนอาจารย์จูเลียมจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้เปลี่ยนเรียกว่าแปลงเพลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะจากนิรัตรักมาเป็นรอที่ภูมิเรียงให้นกได้รองขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่เศร้าสุดซวยด้วยถ้าไม่แค่ผิวร้องเพลงเพื่อนๆนั่นก่อนนะพี่เศร้านะเพลงอะไรจ๊ะคุณพี่ขอมาเดี๋ยวคุณน้องจัดให้เลยบทเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่นกมอบพิเศษเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเดียวชุดแรกของนกแทนคำอวยพรจากใจราชนกศิโรพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่งานหรือว่าฟังผ่านไลฟ์ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดฝันหวังอะไรขอให้ได้อย่างที่ฝันทุกประการในไข่ฝันอยากได้แฟนมั้งคะขอให้ได้นะคะเอาคนเดียวพอนะที่รักจริงนะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ว่าทันไหนทีอยากได้งานดีๆก็ขอให้ได้เงินทองก็ขอให้คล่องให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะฝันอะไรนกอวยพรผ่านผลงานเพลงจากอัลบั้มเดียวชุดแรกเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฟ้า

ฟันไหวข้างฟ้าค่ะส่งท้ายกันอีก2เพลงนะคะเริ่มต้นโดยผลงานเพลงของผีเศร้าคนซวยพี่ยิ่งดวงจันทร์สวรรณีใครยังไม่มีคู่มอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเลยรองูมาเข้าฝันนี่น้องเฟิร์นคะ

0: ขอเสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งได้ไหมคะ
1: เรียกว่าเวทีแห่งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงพื้นที่ของเสียงเพลงแต่เป็นเวทีที่รวบรวมพลังสร้างสรรค์ของคนใต้ถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สายตาคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยค่ะติดตามกันต่อในรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง MBT ภาคใต้ของเราสัปดาห์หน้าซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำศิลปินท่านใดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นติดตามพร้อมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พร้อมรอที่แล้วแต่ทิ้งจะเต็มดิสมาต่อมูตุกช้องอาตุกขันคุณพ่อามาเร็วรวมถึงความเป็นความตายพ่อมึงก็พลาดนะแม่เร็วและพ่อมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
2: ดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
4: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

อบภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งก้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องของการเพาะกุ้งลูกกุ้งก้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขา
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบลนะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ๆๆๆก็ต้อง

0: ไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกวะคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
1: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
0: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะปั่นไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์นะวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ย ก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้น

0: นอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทำงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่ประชัยเพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปั่นกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งเขามีเลือกสวนไร่นาของเขาอยู่นะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: ุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากนะครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพบกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทำบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทำบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็ได้เป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้เหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลา

0: เขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
1: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้าก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
1: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็เราทำสังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซง่วนมันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
1: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
2: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบ

0: ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ
1: การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีนึงเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรณาก่อมานะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
0: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนด้วย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ
1: เฮ้ย

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: โอเค

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเจวัดเลยวัดเลย
4: วัดก็วัดนี่
0: วัดเลยวัดเลยเหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

0: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
1: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
2: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
3: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
2: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
4: มากลับบ้านกันนะครับ
2: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าฟ้า
1: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
5: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
6: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
5: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
6: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
7: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
5: ไป
8: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

ายกอนุทินแถลงหลังประชุมครม.สัญจรกำหนดควิกวิน4ด่านเร่งปลดล็อกปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้เมืองเก่าสงขลาคึกคักประชาชนแห่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสัมผัสเสน่ห์ชุมชนเดินหน้าผลักดันสู่มรดกโลกรัฐบาลเคาะค่าไฟใหม่ใช้200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทหนุนลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ประกอบการยะลาสะท้อนกังวลต้องใช้พลังงานสูงในการประกอบอาชีพติดตามทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันที่1กันยายน2569ค่ะและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยค่ะที่สงขลาเราค่ะได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีค่ะกับครม.สัญจรสงขลา69ในวันนี้นะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับการติดตามในเรื่องของครม.สัญจรและก็ข่าวสารที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะข่าวเด่นประเด็นใต้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook นะคะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาค่ะทาง YouTube ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ New NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ NBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ NBT Plus นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รวบรวมนะคะข่าวสารที่น่าสนใจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้นะคะทั้งรายการและข่าวสดแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะบรรยากาศของครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันนี้นะคะ1กันยายน2569นะคะก็จะได้ติดตามในส่วนของมาตรการหรือการวางแผนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะคะในการพัฒนาในพื้นที่

ภาคใต้ค่ะครม.สัญจรเดินทางมาที่ไหนนะคะก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการที่จะพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเกาะติดได้ในช่วงของเกาะติดครม.สัญจรค่ะ

0: มาเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้มีการนั่งหัวโต๊ะเวิร์กช็อปนะคะในการครม.สัญจรสงขลาในการเดินหน้าค่ะวางยุทธศาสตร์พัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะนั่งประธานเวิร์กช็อปครม.สัญจรสงขลาลุยเคาะยุทธศาสตร์ใหญ่4มิตินะคะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่3ในการประชุมครม.สัญจรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อสรุปผลในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยมุ่งในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการยกระดับศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
1: สำหรับสาระสำคัญนะของการประชุมก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอครอบคลุมการพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันค่ะโดยด้านเศรษฐกิจนะคะจะมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับรายได้ประชาชนนะคะผ่านมาตรการระยะสั้นหรือว่าควิกวินค่ะเช่นอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะลดค่าธรรมเนียมใช้อัตราภาษีซีโร่แวตนะคะตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสลดขั้นตอนของภาครัฐค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมตม.นะคะรวมถึงกรอกแบบฟอร์มเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวลดต้นทุนเกษตรประมงนะคะตั้งจุดรับซื้อและตลาดกลางรวมไปถึงยกระดับโรงงานแปรรูปส่วนระยะยาวค่ะจะเน้นพัฒนาคมนาคมไร้รอยต่อทั้งทางบกน้ำและอากาศนะคะอย่างเช่นการขุดลอกร่องน้ำค่ะการทำรถแมพในด้านการบินค่ะพัฒนาศูนย์โลจิสติกควบคู่ไปกับการปรับผังเมืองให้ยืดหยุ่นนะคะส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปค่ะ
0: ด้านสังคมนะคะจะเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำนะคะและสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยมีมาตรการเร่งด่วนนะคะได้แก่การก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเมดฮับตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดครบวงจรการจัดทำ MOU ลดขั้นตอนแรงงานไทยในมาเลเซียทบทวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และดึงเด็กที่หลุดระบบการศึกษากลับเข้าเรียนและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนระยะยาวนะคะจะมีการขยายดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะด้านความมั่นคงก็จะมุ่งในการป้องกันเหตุรุนแรงและจัดระเบียบชายแดนเพื่อหนุนการค้าและการท่องเที่ยวครอบคลุมในการสร้างรั้วความมั่นคงและรั้วอิเล็กทรอนิกส์ตลอดแนวชายแดนยกระดับด่านเกาะหม้อแกงเป็นด่านตรวจอัจฉริยะนะคะสมาร์ทเช็คพอยต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยการสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่ชุดคุ้มครองตำบลเสริมเครือข่ายข่าวประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและเน้นมิติการศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันการดึงเยาวชนเข้าสู่กระบวนการความไม่สงบค่ะ
1: และด้านภัยพิบัตินะคะมุ่งบริหารจัดการเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีและแผนที่ความเสี่ยงค่ะโดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อที่จะฟื้นฟูและป้องกันภัยในพื้นที่ประกอบไปด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำนะคะและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสงขลาแผนฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงนะที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานีพร้อมกับเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อสรุปทั้งหมดจากเวิร์กช็อปครั้งที่3ได้ถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วเพื่อที่จะอนุมัติและเดินหน้ายกระดับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็ได้มีการไปยืนเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อที่จะสู่เป้าหมายมรดกโลกค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะเดินหน้าเมืองเก่าสงขลาทักทายชุมชนนะสัมผัสเสน่ห์เมืองเดินหน้าผลักดันสู่มรดกโลกบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองนะคะสำหรับภารกิจของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาโดยได้ติดตามการขับเคลื่อนเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ของเมืองที่ผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน จุดแรกค่ะท่านนายกได้มีการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้และ TCDC สงขลานะซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างการเยี่ยมชมค่ะมีช่วงสร้างสีสันเมื่อวงไม้ประดับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบรรเลงเพลง Fly Me to the Moon ค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมแจมด้วยการเป่าแซกโซโฟนนะคะเรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
0: จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินเท้าชมย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านจุดสำคัญนะคะทั้งฮับโฮหินบ้านนครในและอาคารเก่าแก่หลายแห่งพร้อมรับฟังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมืองตลอดเส้นทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้แวะทักทายพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่ออกมารอต้อนรับหน้าบ้านนะคะแล้วก็ริมถนนขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเข้ามาผูกผ้าขาวม้าและมอบของที่ระลึกสร้างบรรยากาศใกล้ชิดและเป็นกันเองการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลในการผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกและยังเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนผ่านผู้คนร้านค้าเก่างานศิลปะพื้นที่สร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางประชาชนและคนในชุมชนที่ออกมาทักทายตลอดเส้นทางค่ะ
1: สำหรับการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะที่ต้องเดินควบคู่ทั้งการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์การรักษาวิถีชุมชนและการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เมืองเก่าสงขลายังเป็นเมืองที่มีชีวิตและสามารถส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: นอกจากนายกรัฐมนตรีนะคะจะเยือนเมืองเก่าสงขลาแล้วนะคะก็ยังได้เยี่ยมบูธสงขลาแกสโทรโนมีค่ะที่ได้ชูเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาของชาวสงขลาค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะได้เยี่ยมบูธสงขลาแกสโทรโนมีสัมผัสเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสงขลาชูเมนูพื้นถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นต้อนรับครม.สัญจรค่ะที่โรงแรมรากูน่าแกรนด์แอนด์สปาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสงขลาแกสโทรโนมีซึ่งจังหวัดสงขลาได้ร่วมการจัดขึ้นและนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารผ่านเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัดสงขลาภายในบูธจังหวัดสงขลาได้นำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนสงขลาอาทิยำสาหร่ายผมนางเกาะยอขนมซังร้อยปีควรเนียงมะม่วงเบาแช่อิ่มน้ำสโลปปี้มะม่วงเบานางปลากระพงขาวทอดกรอบเกาะยอขนมหมอชีไอศกรีมจำปาดะเต้าคั่วสงขลาไข่ครอบสงขลาชาชักโรตีเต้าหู้ครองแงะและลูกชิ้นปลาพริกไทยดำสะท้อนศักยภาพของจังหวัดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำนะคะพร้อมกับรับชมการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนำโดยน้องเพลงค่ะร่วมขับกล่อมบทเพลงสร้างสีสันและบรรยากาศภายในงานโดยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันนะคะในรายการชิงช้าสวรรค์2026นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนค่ะถึงความสามารถของเยาวชนสงขลาในการนำเสนอศักยภาพผ่านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจังหวัดสงขลาได้นำเสนอศักยภาพของพื้นที่และขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของจังหวัดสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ได้มีการติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ค่ะติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการเร่งเพิ่มศักยภาพแก้มลิงคลองเรียนรับน้ำได้จุด 7.8 แสนลูกบาศก์เมตรพร้อมขอจัดสรรงบประมาณ75ล้านบาทวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่แบบบูรณาการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้บรรยายสรุปสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับน้ำการกักเก็บการชะลอน้ำไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ
0: ่สำหรับอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับรองรับและชะลอน้ำโดยมีแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจากเดิมประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักและช่วงลดปริมาณน้ำที่จะชะลอเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ75ล้านบาทเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าวขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบบระบายน้ำควบคู่กันโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1ซึ่งจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปลายคลองเตยค่ะโดยเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากเดิม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 44% เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รายงานว่าแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีจำนวน103ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีประชาชนภาคธุรกิจและสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากการเพิ่มศักยภาพทั้งระบบกักเก็บและก็ระบบระบายน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
0: การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้โดยรัฐบาลเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้การดำเนินงานจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำในลักษณะกักเก็บชะลอเร่งระบายเพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหาดใหญ่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องในช่วงของฤดูฝนค่ะครม.สัญจรสงขลานะคะครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินเองก็ได้มีการฟังเสียงประชาชนในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพประชุมครม.สัญจรนัดแรกในปี2569นายอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาเร่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจังหวัดสงขลานะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรนัดแรกของปี2569โดยในวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุมโดยสีสันในการสวมเสื้อผ้า ทเกาะยอและราชวัฒน์นะคะโทนสีม่วงเหลือบทองซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาสร้างความโดดเด่นและสะท้อนบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดสงขลาในครั้งนี้พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโดยได้มีการพูดคุยกับผู้แทนชุมชนอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมถ่ายภาพกับคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่วาระการประชุมค่ะ
1: การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะรัฐบาลมุ่งนำปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมโดยย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่อย่างใกล้ชิดและนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สามารถดำเนินการได้จริงโดยเน้นย้ำหลักการว่าไม่ใช่มารับฟังแล้วจบแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำในด้านของเศรษฐกิจค่ะครม.ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและภาษีรวมถึงเร่งดำเนินโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลา
0: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพพร้อมเร่งในการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบวงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทรวมถึงหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยส่วนด้านความมั่นคงรัฐบาลเน้นในการทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยมุ่งให้ภาครัฐได้ทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและจุดผ่านแดนขณะที่ด้านการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติครม.ได้เตรียมในการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทเพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังจังหวัดสงขลารวมทั้งเห็นชอบโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะครม.ยังมีมติสำคัญในด้านของโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะวงเงินรวมกว่า 106,000798ล้านบาทนะคะครอบคลุมเส้นทางสายใต้3ช่วงด้วยกันได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีชุมทองชุมทางหัดใหญ่นะคะแล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาพร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกเพิ่มเติมรวมถึงการผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมโยงจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งจะช่วยยกระดับโครงข่ายคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในพื้นที่ภาคใต
0: ้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่นายกรัฐมนตรีแถลงคือแนวทางในการปรับระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรองรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยเบื้องต้นได้มีการคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวที่อยู่อาศัยได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตได้รับผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
1: การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการนำรัฐบาลลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนพร้อมผลักดันนโยบายและโครงการสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ภาคใต้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมในพื้นที่แต่เป็นการนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรง5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการค้าชายแดนทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้ และเร่งแก้ไขข้อจำกัดที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นนี้ของพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ได้อย่างเต็มที่เศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องมีเพิ่มมากขึ้นโอกาสต้องเพิ่มมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องดีขึ้นผมและคณะมนตรีพร้อมที่จะรับฟังพร้อมสนับสนุนและพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มพลังความสามารถนะครับรัฐบาลจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริงในพื้นที่และให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ค่ะมาที่อีกหนึ่งภารกิจนะคะกับสอบตค่ะกับการเดินหน้าพัฒนาชายแดนใต้ทุกมิติค่ะสอบตขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้5จังหวัดค่ะเสริมความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนนายชนทันแสงพุ่มค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ารับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายการดำเนินงานครอบคลุม5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยมุ่งเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0: ด้านความมั่นคงนะคะรัฐบาลได้มีการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและปกป้องชุมชนรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดได้เตรียมปรับปรุงระเบียบและแนวทางในการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาการฟื้นฟูและการติดตามผลเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันได้เตรียมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางศาสนาและบริบทของพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: ด้านการศึกษาค่ะรัฐบาลได้เตรียมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนตาดิกาและโรงเรียนปอเนาะพร้อมกับยกระดับมาตรฐานและทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนด้านเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลได้เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนสำหรับภาคเอกชนจากรายปีเป็น5ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเรื่องของการลงทุนพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ที่ติดแบล็คลิสต์ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานค่ะรัฐบาลได้เตรียมผลักดันโครงการขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กโปรเจกต์อาทิการพัฒนาสนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีระบบคมนาคมทางถนนและระบบรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการเดินทางและการลงทุนควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
0: ส่วนการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เช่นอุตสาหกรรมเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมนวัตกรรมโดยเฉพาะการต่อยอดยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ทางนี้รัฐบาลได้มีการเน้นย้ำในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดำเนินการควบคู่ไปทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
3: สนใจรับฟังปัญหาของประชาชนและก็จะนำเอาปัญหาของประชาชนไปร่วมกันในการพิจารณาเพื่อจะปลดล็อกข้อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้นะครับที่ทางท่านนายกเห็นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการปรับกระบวนการเยียวยาให้ความช่วยเหลือครับก็สปท.ก็เตรียมการไว้แล้วครับในการปรับปรุงร่างระเบียบเยียวยาใหม่ที่จะเป็นในการเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับส่วนที่2เองที่ท่านให้ความสำคัญมากก็คือปัญหายาเสพติดหนึ่งที่รัฐบาลอยากให้ทำก็คือการมีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ใช้หลักการทางศาสนาเข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนตาดิกาครับหรือว่าโรงเรียนปอเนาะพัฒนาระบบโรงเรียนเหล่านี้ให้เทียบชั้นและสามารถทำให้นักเรียนทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือว่าระบบอาชีพ
0: และครม.สัญจรสงขลา69นะคะทางศูนย์ดำรงธรรมค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะศูนย์ดำรงธรรมนะคะได้เปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงย้ำไม่ปิดกั้นค่ะ

0: ที่บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดในการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาจุดรับเรื่องดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเปิดช่องให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลโดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการเพื่อรับเรื่องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบค่ะ
1: ในช่วงเช้าค่ะบรรยากาศบริเวณจุดรับเรื่องยังไม่มีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานที่เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนายพันศักดิ์กล่าวว่าการเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนสามารถนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงค่ะ
2: ในภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาปฏิบัติราชการแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ช่วงระหว่างวันที่31ถึงวันที่1กันยานะครับจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักรีนะครับหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวของโรงพยาบาลก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีภารกิจตามมติครม.ที่มอบหมายให้ดูแลในส่วนของการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนที่จะมายื่นกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็จะมีในส่วนของข้าราชการส่วนกลางแล้วก็ข้าราชการในส่วนของถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมนั่งนะครับเพื่อรับอำนวยความสะดวกพร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การนำของท่านปลัดสำนักงานรัฐมนตรีท่านยุพาทวีวัฒนกิจประบอลท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่รับมอบนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งในส่วนของศูนย์วงธรรมจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ว่าเป็นศูนย์วงธรรมส่วนหน้าก็จะมีในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ด้านความมั่นคงเจ้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะบริการกับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมายื่นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเราไม่มีการปิดกั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอความกรุณานะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนถ้าจะมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับหรือร้องทุกข์นะครับต่อท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มีบัญชาสั่งการให้ตั้งจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนของภาคประชาชนครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกับของที่ระลึกของสื่อมวลชนในครม.สัญจรนะคะเปิดเบื้องหลังผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ค่ะฝีมือผู้ต้องขังหญิงทันสถานหญิงสงขลาของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจรจังหวัดสงขลา2569จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
4: ผืนผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติก ครเชงานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
5: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสินสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชมชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
4: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
0: ส่วนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มีการติดตามชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจเยี่ยมนะคะสำนักงานหนังสือเดินทางสงขลาค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามปัญหาและแนวทางในการพัฒนาด่านประดังเบซามุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางการขนส่งและการค้าชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และย้ำการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพค่ะนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซาตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมรับทราบสถานการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนประดังเบซาตลอดจนผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่นะคะมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอำเภอสะเดาและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเน้นในการบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับแนวโน้มการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: นายศรีศักดิ์กล่าวนะคะว่าด่านศุลกากรประดังเบซาเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเรื่องการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเ ื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้

0: มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านของเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านของการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
1: ในโอกาสเดียวกันนายศิริศักดิ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2และพื้นที่เตรียมพัฒนาเป็นลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประดังเบซาและนายกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด่านและยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียต่อไปค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นโอกาส ที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าด่านประดังเบซาเนี่ยก็เป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญสำหรับทั้งสินค้าและคนนะครับมันก็มีอุปสรรคนะครับแล้วก็มีทั้งโอกาสเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะนั้นก็ข้อมูลที่ได้รับวันนี้คือได้รับจากทางฝ่ายทั้งศุลกากรนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็ต้องไปพยายามขับเคลื่อนนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการหารือที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็เห็นแล้วอุปสรรคอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะต้องแก้ไขกันยังไงเพราะมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันต้องทำงานร่วมกันนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับใช่ครับที่สองแล้วทำยังไงให้การเชื่อมโยงในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยที่จะสะดวกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เห็นนะครับก็คือจุดผ่านแดนที่สองนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างกันนะครับแล้วรวมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนะครับระหว่างประชาชนเนี่ยให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น
0: จากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนายศรีหศักดิ์ได้ลงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายปรมัตถ์จำรัดรุ่มรันหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
1: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการลงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นการติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือแล้วยังเป็นโอกาสในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วค่ะ
0: กลับมาในพื้นที่ของคอหงนะคะกับการติดตามปัญหาความเดือดร้อนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะภาพความเป็นเองของรองนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์นะที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาล้อมวงจับข่าวพูดคุยกับชาวบ้านสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงบรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมภาพความเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับข่าวคุยพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกแห่งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกและเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับจุดรับเรื่องร้องทุกณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงขณะนี้ยังไม่มีประชาชนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนขณะที่จุดอื่นๆในพื้นที่มีประชาชนยื่นหนังสือแล้ว6เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
1: ขณะที่นายทรงศักดิ์นะคะได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการดูแลระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการ

0: น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาจากคนในพื้นที่เพื่อนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งหาแนวทางแก้ไขการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
1: เทศบาลคอหงเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหลักสำคัญที่ทางเทศบาลได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้การบริการประชาชนในการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งวันนี้เรามีทุกหน่วยงานนะครับทุกส่วนนะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร้องทุกข์ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะให้กับทุกหน่วยงานได้นะครับเพื่อนำไปให้ทุกหน่วยงานนำไปดูและก็แก้ปัญหาเมื่อยื่นเรื่องราวแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่ชาวบ้านยื่นเนี่ยเราก็มีการติดตามนะครับโดยสปน.เนี่ยฮะจะเป็นแม่งานหลักสำคัญในการติดตามการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะครับว่าสิ่งที่ยื่นมาแล้วเนี่ยนะครับมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบนโยบายและแผนวัฒนธรรมในปี2570ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลามอบนโยบายและแผนวัฒนธรรมในปี2570ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้พร้อมตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยกระดับพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์สู่หมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะณโรงแรมเดอะเบดเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์การมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชตลอดจนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประทานราชนิกรรวมถึงผู้ประกอบการภาคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาทัณฑสถานหญิงสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะ
2: นอกจากนี้ค่ะภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่น10และการจัดแสดงและสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมและผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตสะท้อนแนวทางเรื่องของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมกับรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่
3: หลักๆภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติก ที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาลาลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
0: จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายนางสาวสาบิดาพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการรับฟังแผนในการบริหารจัดการและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นการยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดพร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: สำหรับความคืบหน้าเรื่องของการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารค่ะขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและคณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อขอความเห็นชอบในเรื่องของการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นให้ทันกำหนดโดยกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่เกาะยอค่ะรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงค่ะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่เกาะยอติดตามผลของกลุ่มเลี้ยงปลากระพงรับฟังปัญหาของเกษตรกรยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าปลากระพง3น้ำสินค้า GI สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นวิธีในการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะ
2: จากนั้นค่ะได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ร่วมชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงทั้งซามูซ่าปลากระพงขลุ่ยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและไอศกรีมปลากระพงพร้อมกับลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านของการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพง3น้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ค่ะในช่วงนี้นะคะมาที่เรื่องของการเคาะค่าไฟใหม่นะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทค่ะรัฐบาลดีเดย์โครงสร้างค่าไฟใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงนะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยอุ้ม21ล้านครัวเรือนพร้อมกับยกเลิกค่าไฟถนนแฝง30ปีด้านเสียงสะท้อนชาวยะลามีทั้งมุมมองหนุนมาตรการลดภาระและเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องใช้พลังงานสูงในการประกอบอาชีพภายหลังรัฐบาลประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน2569เป็นต้นไป

0: การค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนั้นจะได้รับการสนับสนุนจาก
1: นะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายต่อมาตรการดังกล่าวค่ะโดยส่วนใหญ่สะท้อนว่ามาตรการนี้นะคะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งแต่กลุ่มผู้ประกอบการนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในการหารายได้ยังคงสะท้อนถึงภาระต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงคุณกัลยารัตนมณีเจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอเมืองยะลาเปิดเผยว่าปกติภาระค่าไฟฟ้าของร้านถือว่าเป็นต้นทุนหลักเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเวลาเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมเครื่องไดผมและเครื่องหนีบผมโดยในแต่ละเดือนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3,000 ถึง 4,000 บาทแม้รัฐบาลนะคะจะมีมาตรการในการลดค่าไฟลงแต่สำหรับผู้ประกอบการอาชีพช่างเสริมสวยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการหารายได้มาตรการนี้จึงยังไม่สามารถช่วยลดภาระในส่วนนี้ได้มากนักนะคะขณะที่คุณคอริยะสุหลงประชาชนทั่วไปในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนเฉลี่ย300ถึง400บาทต่อเดือนจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานเช่นตู้เย็นโทรทัศน์และพัดลมระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับมาตรการดังกล่าวค่ะ
0: มาตรการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นี้นะคะถือว่าเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐค่ะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเปราะบางและครัวเรือนขนาดเล็กทั่วประเทศขณะที่ภาครัฐยังคงติดตามผลกระทบและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: เฮ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้

0: าศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปีซึ่งสถิติตั้งแต่ปี2563ถึง2567ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มักเกิดจากกิจกรรมเหล่านี
3: ้หยุดหยุดห้ามเผาห้ามเผาเพราะว่าการเผามันทำให้เกิดมลพิษอากาศตัวนี้เราสามารถทำถูได
4: ้หยุดเผา
3: ลดฝุ่นเรื่องที่คุณ

บ้านศิลป์ณัตตะโกลาเรือนไม้เล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทำหน้าที่บ่มเพาะเด็กๆและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยตั้งแต่นาฏศิลป์พื้นฐานไปจนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนศิลปะการแสดงที่มีความงดงามและทรงคุณค่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามจดหมายเหตุลาลูแบจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561และที่น่าประทับใจไปยิ่งกว่านั้นคือที่เล็กๆแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างเงียบๆในการสืบทอดมรดกของชาติผ่านพลังของชุมชน

0: ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพออยู่ในบ้านนาฏศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของครูอีทค่ะครูอีทเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในการแสดงโขนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเด็กๆนะคะตัวเล็กๆมาร่วมกันแสดงโขนให้เราชมกันค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านศรีนัตโกลาสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นคือความอบอุ่นที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่บรรยากาศแบบนี้ถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเหมือนกำลังเดินอยู่ในฉากละครจริงๆเลยค่ะแต่ความสงบเหล่านี้จะหายไปในทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่ด้วยเสียงของครูอีทและเสียงของเด็กๆที่กำลังเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของไทยถ้าใครไปดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

0: ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้โอกาสที่เราได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าโขนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้อยู
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของบ้านเลยค่ะจะเห็นว่าน้องๆกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้คือเด็กๆ เขาจะต้องมาซ้อมทุกวันไหมคะ
0: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาซ้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ 9:00 นแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
1: น้องๆก็ต้องมาซ้อม

0: ทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยเหรอ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะ
1: แล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
0: เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมอย่างโขนใช่ไหมคะ

0: บ้านนี้เดิมเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ติดที
1: ่
0: ก็คือซื้อพอซื้อที่ปั๊บแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพทีนี้พอผมได้ย้ายกลับมาบ้านผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่มันเป็นตึกมาอยู่ตรงนี้แล้วผมชอบอากาศผมชอบอัธยาศัยของคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าผมขอมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พอมานอนปั๊บไอ้เรื่องของการซ้อมขวนอะไรมันก็จะติดตัวมาจากที่เราจบจากที่กรุงเทพแล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการท่านเห็นว่าเราทำได้ก็ให้เด็กอนุญาตให้เด็กเดินกันมาซ้อมได้เลยแต่ว่าต้องผู้ปกครองรับทราบด้วยบางคนที่บ้านไกลอยากมาซ้อมก็ขอพักศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์กลับผู้ปกครองจะเอาข้าวสารอะไรมาให้เป็นกระสอบ
1: เหมือนมาเข้าค่ายพัก
0: แรมเข้าค่ายพักแรม
2: เรือนไม้หลังนี้ยังเป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะพาลูกๆหลานๆมาฝากเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นให้กินให้นอนฝึกการแสดงฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับมารับอีกทีในวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะสิ่งที่บ้านศรีนัตโกลาต้องการมากที่สุดไม่ใช่ค่าเรียนแต่คือการได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีคุณค่า
1: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอีทบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงครูอีททำมานานกี่ปีแล้วคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ที่ผมได้ย้ายกลับมาเดิมผมมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็พอเริ่มซ้อมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
0: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์อ๋อ
1: เหรอคะ
0: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สนึงตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นได้เราก็เก็บภาพตรงนั้นไว้เป็นความประทับใจส่วนตัวพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิก
1: ับ
0: อันที่2ก็คือเอามาช่วยเหลือให้เด็กที่เขาไม่ได้เก่งทักษะวิชาการให้เขาได้รู้สึกภูมิใจว่าพอเขาขึ้นเวทีแล้วทุกคนต้องมองเขานะซึ่งก็ได้ผลมากจริงๆครับ

0: เวทีใดบ้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ขึ้นไปแสดงเยอะ
1: เยอะเลยครับเพราะว่าคือเดิมตรงนี้ที่ตะกั่วป่าตอนนั้นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะเพราะว่ามันหาคนต่อยากพอเขารู้ว่ามีคนได้ทีนี้เขาติดต่อตลอดเลยจากที่ในโรงเรียนก็เป็นงานของวันครูแล้วก็ผอ.สนับสนุนให้มีโขนตอนช่วงของในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้มันดังไประดับจังหวัดท
0: ี
1: นี้พอระดับจังหวัดทราบปั๊บระดับจังหวัดก็ให้โอกาสเราไปแสดงในตัวแทนของอำเภอเป็นงานกาชาดเป็นพิธีเปิดงานกาชาดพิธีเปิดฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ต้อนรับของคณะทูตที่มาประชุม
0: น้องๆได้ไปมาหลายที่หลายเวทีแล้วมีรางวัลการันตีด้วยไหมคะ
1: มีครับแต่ว่าธรรมชาติของโขนจะไม่มีการประกวดแข่งขันกัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง
1: เป็นการแสดงแต่ว่าเด็กนักเรียนที่ได้พื้นฐานจากการแสดงโขนที่เป็นเหลี่ยมของผู้ชายอะไรพวกนี้ได้เด็กจะไปได้รางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศครับ

0: เราไปเล่นโดยที่โชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลที่ประเพณีปีใหม่ที่เขาลอยเรือสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ครับได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ว่าเป็นทีมที่เท่มากที่กล้าเอาผู้ชายมาเล่นเยอะ
1: ซึ่งเด็กผู้ชายเยอะมาก
0: ซึ่งอาจารย์เขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สนๆได้แล้วเขาถามว่าเอามาซ้อมได้ยังไงเนี่ยเพราะปกตินาฏศิลป์กับผู้ชายนี่จะไม่ถูกกันเลย
1: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงซะมากกว่า
0: พอดีอาจารย์เขามีความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของโขนมาหมดเลยก็ความลับเลยแตกว่าอ๋อเป็นเด็กโขนมาหมดแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ต
1: ่อความลับแตกเลยเพราะว่าเด็กๆแบบมีทักษะจากที่นี่ไปอาจารย์เปิดสอนมาหลายปีแล้วมีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
0: ก็ถ้านับเป็นรุ่นก็ตั้งแต่ปี2547เลยครับเพราะว่าซึนามิเกิดตอน47แล้วก็เด็กจบเป็นรุ่นเป็นรุ่นตอนนี้มีครอบครัวหมดแล้วครับ
1: แต่ละปีแต่ละปีก็จะออกไป
0: ครับถ้าตอนตะกั่วป่าคริเคตผมสอนอยู่ระดับมัธยมพอผมย้ายมาอยู่โรงเรียนเทศบาลแม่นยาจะเป็นผมอยู่ในช่วงชั้นของปฐมปลายป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็พอสอนไป2ปีเด็กก็จะเปลี่ยนสถานที่เรียนอะไรพวกนี้ครับ
1: ตอนนี้รุ่นนี้เด็กที่สุดอายุเท่าไหร่คะ
0: วีนัสเท่าไหร่
1: 9ขวบ
0: อันนี้จะเป็นป.4 ครับเป
1: ็
0: น
1: ป.4คือเด็กๆ เขาก็สมัครใจเข้ามาเองใช่ไหมคะ
0: มีเล็กกว่านี้ที่ผู้ปกครองเขาเห็นแล้วก็เป็นน้องของเขาที่เขาตามมาผู้ปกครองบอกว่าเอามาฝากทั้งพี่ทั้งน้องเลยได้ไหมคุณครู
1: ตัวละครตัวแสดงที่ต่างกันออกไปเราจะต้องเลือกจากบุคลิกหรือว่าเลือกจากอะไรคะ
0: ใช่ครับเลือกจากบุคลิกเพราะว่าพระนางยักษ์ลิงจะเลือกไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติทั่วไปเลยก็คือถ้าตัวนางก็คือต้องเลือกผู้หญิงก่อนนะครับเลือกผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแล้วก็รูปหน้ารูปไข่ตัวพระก็สูงกว่าผู้หญิงได้แต่ว่าโครงหน้าต้องเหมาะกับที่จะรับกับชดาพวกโครงหน้าที่เป็นหน้ารูปไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงสูงนิ่งๆดูเท่ๆสง่าแต่ลิงนี่ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
1: จับลิงมาฝึก
0: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
1: แล้วนี่เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงเนี่ย
0: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู่เป็นลิงของพระรามอยู
1: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
0: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบมันจะต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิงค
1: ือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให
0: ้มีครับบอกว่าเกาขมับเกาไหล่เกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอพอเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
1: เกาไม่เหมือนกัน
0: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
1: ค่ะ

0: ทราบว่าน้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็กในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณครูเดี๋ยวผมจะทำ MV ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพอนึกถึงพระพันปีหลวงคือเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องโขนพอดีของจังหวัดเรามีโขนอยู่แล้วอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเด็กไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพอดเรื่องค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้คุยกันเป็นระยะระยะจนมาถึงวันที่นัดซ้อมก็คือมาเตรียมกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนแล้วก็ได้ออกมาเป็น MV ที่เห็นนะครับ

0: จะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนเหมือนอย่างด้านหลังนี้คือ
1: เป็นตัวทศกัณฐ์กับมารีดอันนี้จะเล่นตอนที่สั่งมารีดครับสั่งมารีดให้แปลงมาเป็นกวางทองเพื่อที่จะให้กวางทองเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
0: วางทองคุยเรียกแล้วกวางทอง
1: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมารีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็ยิงธนูปั๊บแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นมารีตอนนั้นรู้แล้วว่าหลงกลแล้ว
0: หลงกลแล้ว
1: กลับไปที่กุฏิกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนู้นทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤาษีแล้วก็มาลักพาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย14 ปีครับ
0: กวางน้อยก็มีท่าของเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่าเขาต้องทำยังไงคะกวาง
1: น
0: ี่เขายิ้มหวานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กวางน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่อาจารย์สอนแต่ละคนก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแล้วแต่บุคลิกของใครเขาจะมีไหมคะที่แบบหนูอยากเป็นตัวนี
1: ้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าทำให้ได้ต้องถ้าอยากเป็นตัวนี้ให้โอกาสหมดเลย
0: ค่ะ
1: ฝึกต้องฝึกแล้วก็ให้พี่ใช้อาศัยให้รุ่นพี่ความเป็นซีเนียร์ครับต่อให้รุ่นน้องแต่แล้วจะมีความผูกพันกันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
0: อันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ เหมือนเขามองหน้าเราอยู
1: ่
0: อ๋อไม่ใช่เนาะเอาโอเคไม่ใช
1: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่3แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
0: ่ไม่ใช่
1: ระบบการหาย
0: นะ
1: ใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
0: ต่อไปครูอีฟบอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานอาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
1: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
0: เกาจากบนลงล่างด้วย
1: อันนี้ตรงขมับ
0: ค่ะ
1: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
0: โอ้นี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
1: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจําจากที่ไล่ลงมาตามลำดับแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะเกาตรงไหนก่อนก็ได้เลย
0: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
1: ครับฟรีสไตล์
0: โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
1: ฟรีสไตล
0: ์หนุมานจะได้ไปจับปลาค
1: ่ะซนจริง
0: ส่วนอีกคนนึงอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
1: มันจะเป็นลักษณะของนาฏศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
0: คือ
1: ห้ามเห็นฟัน
0: คือ
1: ห้ามเห็นฟัน
0: ต้อง
1: แสดงออกมาทางสีหน้ากับแวว
0: ตา
1: ครับถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
0: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
1: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
0: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
1: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี่เป็นอัจฉริยะของครูดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
0: ให้ครูอิทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์หน้าตะโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่1อยากจะสืบสานมรดกศิลปะหน้าตะศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งนึงในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตะกัวป่าอยู่ตรงคลองสังเนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุน ร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทำการบ้านท่องศัพท์ท่องสุดคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาได้เลยครับ
0: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวร้อเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือหนึ่งคือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ของเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ของก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขนด้วยตาเนื้อของตัวเองทุกคนแสดงตัวละครที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างงดงามไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนแต่เด็กๆก็แสดงและใจสู้มากค่ะแค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย
2: โอ้หมูก้อมรอนี่แล้วแต่สิ่งจะเต็มดิ้นมาต่อหมูตุ๊กช้องขาตุ๊กคันคุณพ่อมาเร็ว
3: รวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่นแล้วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
2: ชีวิตวัยรุ่นครั้งเดียวชายยังมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมลงกันมาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดคงคาสวัสดิ์ค่ะวันนี้จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูโสติธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะในหัวข้อหลักธรรม2ศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เนื่องจากว่าอำเภอเทพานั้นนะคะมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะแต่จะมีการประพฤติปฏิบัติตนยังไงที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขติดตามชมในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: ครับอิรัมพร
0: กราบนมัสการท่านพระครูโสติธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับท่านนะคะวันนี้ค่ะจะคุยกันในหัวข้อในเรื่องของความสอดคล้องของสองศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งวัดคงคาสวัสดิ์เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทพานะคะเหมือนที่ทราบกันก็คือเป็นพื้นที่ของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เป็นอำเภอจัดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยในบริบทของวัดคงคาสวัสดิ์อะค่ะก็คือจะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะตรงนี้ท่านรองเจ้าคณะอำเภอมีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ยังไงในการมาเทศนาธรรมในวันนี้บ้างคะ
1: ก็เจริญพรนะก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเริ่มนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรโซเชียลแอนิมอลมันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่เดียวๆไม่ได้พออยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้การร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกมีความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวไปก็เลยพอการตัวเนี้ยมันก็เลยพัฒนามาในเรื่องของเขาเรียกเข้าสู่ขบวนการเขาเรียกการนับถือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอย่างเช่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อในส่วนของการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องของศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องของที่องค์พระอัลเลาะห์ใช่ไหมท่านสั่งสอนอย่างนี้ในเรื่องของพระเยซูก็เช่นกันมันก็ต่างเนี่ยคือแหละถ้าเราสรุปแบบบทสรุปพอสังเขปนะความที่มาของศาสนาแต่ตอนนี้ไอความที่เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้มันหนีไม่ได้ใช่ไหมมันหนีไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดมันอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในสังคมเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี้ยเดียวกันใช่ไหมเขาย่อมมีคนนับถือต่างกลุ่มต่างศาสนาเนี่ยทำยังไงแล้วมาอยู่ร่วมกันกันใช่ไหมในศาสนาเนี่ยพอทำไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราสุดตรงใช่ไหมในเรื่องของเขาเรียกการนับถือศาสนาต่างๆหรือว่าการความคิดต่างๆเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกเกิดการเขาเรียกแปลกแยกในสังคมหรือการรวมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยลักษณะของนั้นเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะให้เอาไว้ให้ไว้ก็คือหลักธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไงใช่ไหมเราจะไปอยู่ดุดโอเคในส่วนหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาพิธีที่เรามีอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระการสมาทานศีลต่างๆเนี่ยศาสนาอื่นอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขามีหลักเกณฑ์เขาอัตลักษณ์ในส่วนต่างออกไปอย่างของอิสลามเขาก็มีการเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็มีการไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมวันศาสนาคริสต์ก็มีวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเขาเรียกพูดง่ายๆก็คือเข้าไปวุ่นวายไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้กันในส่วนที่หลังจากในสิทธิ์ตรงเนี้ยมันมีครบแล้วใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ว่าต้องอยู่ร่วมกันเราต้องกินอาหารร่วมกันใช้สถานที่เดียวกันจะเป็นเขาเรียกสถานที่พื้นที่สาธารณะต่างๆทีนี้เราจะเอาตรงนั้นแหละมันมาใช้เขาเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจะมีหลักเขาเรียกว่าหลักในการที่เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมนะมาเขามีหลักทีนี้มันส่วนที่ว่าในการยึดหลักตรงนี้มันอยู่ที่ว่าบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาหลักตรงนี้เ เข้ามามันก็เลยมีความเขาเรียกความมีปัญหาขึ้นมาในสังคมมันอย่างที่เรากล่าวนะ
0: ค่ะ
1: นั่นมาเพราะฉะนั้นในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยหลักที่เราเขาเรียกว่าที่ส่วนของอัตมะเนี่ยจะพูดมากๆก็คือในส่วนของสังคมเราสังคมไทยพุทธก่อนนะในเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะขณะอยู่ร่วมในคณะเดียวกันเราก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเราก็มีการโอ้อย่างโน้นอย่างนี้มันเหตุตรงเนี้ยแต่จริงๆก็คือว่าหลักในทางศาสนาพุทธที่เขาให้ไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ไว้นะจริงมันเป็นหลักที่มาของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกที่ต้องการพัฒนานะใช่ไหมหลักตัวนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่ให้ไว้ครับทุกเขาเรียกทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามอย่างนี้นะที่เขาบอกเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมทีนี้หมายออกเขาเรียกว่าชาวไทยพุทธก่อนนะชาวไทยพุทธที่เรารู้กันรู้จักศีลใช่ไหมศีลห้าทีนี้ศีลห้าเนี่ยสังคมไทยเราชาวพุทธตัวเนี้ยโดยส่วนตัวของเป็นพระนุทวัตธรรมะเนี่ยน้อยนะที่คนที่เข้าใจศีลตอนนี้นะเราไม่ค่อยรู้เรื่องศีลกันเลยคือเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราเขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจศีลน่ะหนึ่งอาจจะว่านั่นหลวงก็เขาเรียกว่าในส่วนอาตมานะโทษพระก่อนมั้งหรือว่าพระเนี่ยสอนโยมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือสอนโยมไม่เข้าใจหรือว่าพระพยายามสอนแล้วเนี่ยโยมไม่พยายามเข้าใจใช่ไหมหรือโยมพยายามที่จะเข้าใจแต่พระสอนไม่เข้าใจมันก็เลยมีอะไรมันเป็นเยื่อบางๆอยู่ใช่ไหมที่มากั้นอย่างเนี้ยมาก็เลยว่าอาจจะใช้เวทีเนี้ยนะส่วนเนี้ยอธิบายพอเป็นสังเกตในเรื่องของเขาเรียกของศีลไงให้เราชาวไทยพุทธสมควรยึดกันมากๆเพราะตัวนี้เป็นหลักธรรมที่เราอยู่ในสังคมเอาสังคมพุทธเราเนี่ยที่มันจะอยู่แบบง่ายขึ้นในเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยครับจริงๆน่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกป้องกันการเขาเรียกการเบียดเบียนป้องกันการเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเรียกบุคคลอื่นรอบข้างเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราเรียกเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็เบียดเบียนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นให้ศีลตัวเนี้ยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยและชาวพุทธเนี่ยยึดเนี่ยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธให้มั่นคงเนี่ยอย่างศีลเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะโยมสังเกตก็คือโยมจะยินคำว่าเวรมณีใช่ไหมเวรมณีตัวเนี้ยมันบ่งถึงคำว่าเจตนาเวรมณีเนี่ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือจริงๆมันว่าวิรัตรู้จักวิรัตไหมวิรัตเนี่ยแปลว่างดเว้นใช่ไหมงดเว้นใช่ไหมวิรัตหรือว่าได้ยินไหมเวลาเขาเรียกนะมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขางดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อเขาเรียกนะสมทานมังสวิรัตใช่ไหมวิรัตตัวนี้มันแปลว่างดเว้นนะเวรมณีก็คือไอตัววิรัตใช่ไหมหรือตัวเจตนาตัวนี้มันแปลว่างดเว้นใช่ไหมมันต้องใส่เจตนาเข้าไปในการงดเว้นเพราะฉะนั้นบางเราเข้าใจบางครั้งว่าเราเขาเรียกเรากล่าวศีลขึ้นมาใช่ไหมมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพอเรากล่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยมีศีลแล้วแต่จริงเนี่ยการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้มีศีลเราต้องมีเจตนาด้วยไงเจตนาที่เราจะงดเว้นตัวนั้นให้ได้งดเว้นในการพรากชีวิตผู้อื่นใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อศีลขึ้นมาในตัวเราแต่ถ้าเรากล่าวลอยๆเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรากล่าวไปหน่อยเนี่ยมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเรากล่าวขึ้นมาลอยๆอย่างเนี้ยเพราะว่าเรามีศีลแล้วที่เขาไปวัดกันเอ้าธรรมทานศีลนะมันเป็นความเข้าใจผิดไงเราต้องใส่เจตนาว่าถึงเราไปเจอเนี่ยถึงนั่นน่ะเมื่อไม่ใช่ของเราจะไม่เอาเข้าใจไหมนั่นคือเรามีศีลใช่ไหมอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราไม่ใส่เจตนาเข้าไปเนี่ยคนที่เขาเรียกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาประสบเหตุอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเช่นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นปีๆทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะเอามือไปแตะโน่นตรงนี้ก็ไม่นอนอยู่นิ่งๆบนเตียงหายใจขมแมวเป็นสิบปีเงี้ยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมเห็นไหมเพราะอะไรทำไมเขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาใช่ไหมเขานอนอยู่หูเมื่อไรฉันจะไปหูมันวุ่นวายจิตใจเขานึกเขาไม่ได้เจตนาที่อยากงดเว้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น คนเหล่านั้นไม่มีศีลก็นอนอยู่เป็น10ปีบางคนถึงตายใช่มั้ยถ้า10ปีตายถ้าแสดงว่านอนอย่างนั้นมีศีลนะใช่มั้ยครบไปสวรรค์นะใช่มั้ยมาตั้ง10ปีเห็นมั้ยเพราะงั้นไอ้ศีลตัวเนี้ยมันเค้าเรียกว่ามันแปลว่าคือเราต้องใส่จิตนาเข้าไปเพราะงั้นในเค้าเรียกว่าทําไมถึงใส่จิตนาเข้าไปในงดเว้นเนี่ยนั่นอัตมะเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้โยมฟังนะให้โยมฟังว่าไอ้ตัวที่เค้าเรียกว่าถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้รักโลภโกรธหลงนะเราว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกราคะโทสะโมหะไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราไงมันมาพร้อมกันกับตัวเราเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแต่มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้หมายถึงว่ามันมีตัวหนึ่งให้มาเฉพาะสัตว์มนุษย์ที่เขาเรียกว่าสติไอ้สติตัวนี้ก็คือคล้ายๆศีลนี่แหละเข้าใจไหมไอ้สติตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันเห็นมันมาพร้อมกันอัตมะลองเปรียบเทียบให้โยมฟังว่าเหมือนกับนักวิ่งนะนักวิ่งไอ้ราคะโทสะโมหะหรือไอ้รักโลภโกรธหลงมันเข้าไปยืนยุ่นที่เส้นสตาร์ทใช่ไหมทีนี้ไอ้สติตัวเนี้ยหรือศีลตัวเนี้ยมันก็เข้าไปเส้นสตาร์ทด้วยแต่พอเราวิ่งเนี่ยไอ้สติวิ่งไม่ค่อยทันเขาไอ้ศีลวิ่งไม่ค่อยทันใช่ไหมไอ้ราคะโทสะมันวิ่งก่อนเลยพอมันวิ่งก่อนเนี่ยส่วนมากเราทำอะไรตามไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ตามราคะโทสะโมหะพอเราทำเสร็จพอมันหยุดวิ่งไอ้ศีลหรือสติเนี่ยวิ่งตามมาทันเอ้าเกิดอะไรอยู่บ้างสำนึกผิดก็ไปหิ้วกระเช้ากันก็ไปขอขมากันก็ใช่ไหมว่าไปโอ้ยต้องผมผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นแล้วทำไมตอนทำแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมหุนหันพลันเล่นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายพอฆ่าเขาตายเสร็จเอ้าไอ้ศีลสติเนี่ยวิ่งตามมาทันพอมาทันเกิดอะไรครับสำนึกก็ไปขอขมาขออภัยแล้วถามว่าชีวิตที่คุณพลาดไปเนี่ยกลับมาได้ไหมนี่คือปัญหาของสังคมไทยพุทธตอนเนี้ยเพราะเราไม่มีแต่เราไม่รู้จักระงับเข้าใจไหมเราไม่รู้จักหยุดเพี้ยนโดยส่วนตัวที่เป็นพระเนี่ยในก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในศึกษาในเรื่องของศีลนะเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดในเรื่องของศีลใช่ไหมมันอย่างเรื่องของเขาเรียกว่าในส่วนของพระเนี่ยท่านตัดเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของบุญนะบุญนี่เกิดเขาเรียกศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของญาติโยมหรือว่าเป็นของคฤหัสถ์ใช่ไหมพระองค์จะเอาคำว่าทานศีลภาวนาลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมลดมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาทั้งสองอย่างตัวที่จะเหมือนกันก็คือศีลไงใช่ไหมที่มาถึงก็เลยไปพิจารณาเรื่องศีลสำคัญครับ
0: แล้วในส่วนของการที่ถ้าเราจะพูดถึงหลักธรรมที่สอดคล้องกันในของสองศาสนาค่ะหลักธรรมที่เหมือนกันที่มองว่าของพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ของมุสลิมก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ในหัวข้อไหนบ้างคะท่านรองเจ้าคณะคะที่คล้ายกันแล้วสามารถนำมาผูกโยงกันได
1: ้ก็เจริญพรในส่วนเนี้ยในส่วนของศาสนาพุทธนะแล้วก็คล้ายๆกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาเทวะเขาทำที่ใช้เหมือนกันเขาเรียกสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4สงเคราะห์ด้วยหลัก4อย่างใช่ไหมที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องทานใช่ไหมสองก็คือเรื่องการใช้วาจาเขาเรียกปิยวาจาสามเขาเรียกว่าในส่วนของอัตถจริยาคือการดำรงตนการวางตนสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเขาเรียกการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันเขาเรียกสมานัตตาอธิบายพอเป็นสังเขปง่ายๆก็คือว่าทานก็คือการให้ทานก็คือการให้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าทานคือการให้คือการสงเคราะห์ในสังคมเนี่ยสังคมที่เกิดมาเนี่ยครับมันเรารู้กันอยู่ทราบกันว่ามันไม่มีทางเท่ากันบางคนเกิดมามีปัญญาดีบางคนเกิดมาเป็นปัญญาน้อยบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอกันไม่มีทำเนี่ยมันมาในหลักพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าคือมาต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวรรคใช่ไหมมาแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเมื่อเกิดมาลักษณะเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าในเรื่องของการอยู่เขาเรียกการอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีปัจจัย4ใช่ไหมปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องการมนุษย์ก็เช่นกันมันต้องการตัวเนี้ยมันต้องการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกต้องการจะเอาต้องการจะได้ใช่ไหมเมื่อมีการต้องการต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยพอต่างคนต่างต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยให้คนที่มีปัญญาคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีพลังกำลังจะกอบโกยเอาได้ได้เยอะไหมได้เยอะไหมแต่นี้อันนี้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัจจัยหลายๆอย่างไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ได้เนี่ยทำยังไงแต่นี้มันขาดแต่เขาต้องอยู่ทำไงเขาเกิดมีการเขาเรียกขโมยกันมีการแย่งกันเอาบ้านนี้ร่ำรวยแต่อีกบ้านหนึ่งข้างๆยากจนอันนี้ไอ้บ้านที่ร่ำรวยทำยังไงต้องป้องกันเนี่ยไอ้ยากจนมันก็จ้องจะมาขโมยใช่ไหมไอ้บ้านที่รวยต้องสร้างรั้วติดวงจรปิดไม่ได้พวกนั้นมันขโมยไอ้คนที่อยู่ที่มันขาดใช่ไหมมันก็ต้องกินต้องใช้เขาต้องขโมยแต่นี่ทำไงมันก็เลยอยู่กันเรียกหวาดระแวงกันมาในสังคมนี่พอหวาดระแวงในสังคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวทานนี่แหละทานตัวเนี้ยคือการให้ตัวนี้คือการเข้าไปช่วยสร้างสมดุลหรือว่าสมดุลในสังคมใช่ไหมมันเกิดการให้เอ้าไอ้คนที่รวยเนี่ยเยอะก็แบ่งปันดิใช่ไหมแบ่งปันไปกับคนที่เขาขาดโอกาสแบ่งปันไปกับคนที่เขายากจนต่างๆเมื่อให้เขาไปเนี่ยการแย่งแก่งแย่งหรือลักเล็กขโมยมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกตัวทานตัวเนี้ยเขาเลยอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเรามีการเรามีเยอะเขาให้คนที่เขาขาดเหลือไปกันใช่ไหมเห็นมรรคฐานเนี่ยหรือว่าให้ช่วยเหลือในเรื่องของวัตถุต่างๆให้ความรู้ต่างๆนี่เขาเรียกเรื่องทานตัวนี
0: ้ให้ท่านยกตัวอย่างเช่นถ้าการให้ทานเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธเป็นยังไงบ้างศาสนามุสลิมเป็นแบบไหนบ้างในเรื่องของการให้ทาน
1: ครับ
0: ต
1: ั
0: วอย่างที่เห็นง่าย
1: ๆครับเจริญพรก็คือในศาสนาพุทธที่เราให้ทานกันอยู่อย่างการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอำเภอเทพาเนี่ยถ้าโยมเคยได้ยินคำขวัญของนายอำเภอท่านหนึ่งนะบอกมันมีรายการเขาเรียกจนแจกแจกเห็นไหมเคยได้ไหมจนแจกแจกมันดังทั่วประเทศเขาเรียกจนแจกแจกคือจนแบบมองภาพเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็เกิดจากการทีนี้ทำยังไงให้คนจนแจกแจกเหล่านี้เขามีศักยภาพที่อยู่ในสังคมมีสิทธิ์มีต่างๆใช่ไหมทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชาติต่างก็นำพวกบ้านพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งเนี่ยไปให้อย่างนี้เขาเรียกนั่นเป็นการเขาเรียกทานเขาเรียกจนแจกแจกในศาสนาอิสลามเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีอย่างวันเขาเรียกวันเมาลิดวันอาดีดายโยเขาก็มีการเขาเรียกสกัดใช่ไหมมีการให้ทานกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วก็มีอาตมาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเขาเรียกน้ำท่วมเกิดโควิดใช่ไหมต่างๆเนี่ยทางก็ทำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยต่างๆทีนี้คนทางอิสลามเนี่ยทางหมู่บ้านต่างๆบางทีมันไม่ทันใช่ไหมทางนั้นก็ยังช่วยไม่ทันเรามีก่อนเราก็ให้ไปก่อนเขาก็มารับนี่เรื่องทานมันไม่เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ทานสองปิยะวาจาก็คือการใช้วาจาการอยู่ร่วมกันในว่าในสังคมไม่ว่าสังคมเดียวกันจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นสังคมโตขึ้นมาหน่อยหรือระดับประเทศชาติการใช้วาจาเนี่ยครับเขาเรียกว่าคือสมควรใช้วาจาให้ถูกต้องถูกหลักใช้วาจามันที่ดีแล้วก็คือไม่นินทาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่กล่าวตู่ไม่บิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่ว่าสังคมไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตมาเนี่ยจะอยากจะบอกเขาเรียกไปทั่วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกการทำร้ายหรือการทำดีเนี่ยเขาเรียกการทำชั่วหรือการทำดีนะการทำร้ายการทำดีเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยก็คือการใช้ปากเห็นไหมการใช้ปากโยมจะทำดีเนี่ยใช้ปากเนี่ยใช้ปากสรรเสริญผู้มีความรู้สรรเสริญผู้ที่กูทำคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของศาสนาก็เนี่ยมันอย่างศาสนาอิสลามวันนี้ก็เขาไปละหมาดกันใช่ไหมหาพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมทางชาวพุทธก็ไปวัดกันอะระหังสัมมาได้จะกล่าวถึงก็เรียกในมัสยิดต่างๆเนี่ยการใช้ปากเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญลงทุนอะไรไหมไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทานเนี่ยยังต้องลงทุนไหมลงทุนเนี่ยครับไปซื้อของเข้าสงฆ์ต่างๆหมดเงินกันเป็นอัดเป็นพันเป็นร้อยเข้าใจไหมแต่ก็ได้ความดีเหมือนกันแต่การใช้วาจาได้ความดีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเห็นไหมเอาเช่นกันพอใช้ความชั่วปากนี่แหละครับมันใช้ความชั่วไม่ต้องลงทุนอะไรเลย นินทากันว่าร้ายกันคนอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่เนี่ยที่ตำบลสะกออำเภอเทพาเนี่ยนินทาคนอยู่กรุงเทพนินทาใครนินทานายกมั่งนินทาอะไรมั่งลงทุนมั่งไหมไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปครับไม่ต้องนั่งรถไฟไปนั่งนินทาเอาที่เทพาเนี่ยถึงมาอยู่ว่าถึงนินทาส่งไปกับคลิปต่างๆใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเขาเรียกแล้วทำไมเราเมื่อเขาเรียกว่าการทำดีที่ไม่ต้องลงทุนทำไมเราไม่ทำในส่วนที่มันดีๆเขาเรียกนักเนี่ยนี่เขาเรียกปิยวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมลักษณะเนี่ยข้อสามก็คือว่าอัตถะเรียกคือทำตนให้เป็นประโยชน์ไอ้ส่วนไหนที่เป็นโทษเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นเนี่ยอย่าไปทำก็คือเหมือนกับการไปก้าวก่ายไปทำร้ายต่างๆไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเนี่ยมาอย่าไปทำก็เรียกอัตถจริยาก็คือว่าทำตนของเราทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่าทำตนเป็นโทษต่อสิ่งรอบข้างเป็นโทษอย่างไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นไปถนนหนทางไปมัสยิดไปวัดใช่ไหมทำโรงเรียนต่างๆเก็บเอาไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้มา

0: เขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเขาเรียกว่านอบน้อมซึ่งกันและกันอยู่ทำตนไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเขาเรียกสังฆวัตถุ4ที่เราอยู่ในสังคมเขาเรียกในสังคมทั่วไปทั้งหมดนะครับมาเหมือนดังที่กล่าวมา
1: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูโสดธีระธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์มากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูโสดธีระคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์ค่ะในเรื่องของที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติตนได้ให้สอดคล้องกันของทั้งสองศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีข้อคิดง่ายๆ4ข้อค่ะนั่นก็คือถ้าในทางพุทธนะคะในเรื่องของการประพฤติสังฆวัตถุ4นะคะนั่นก็คือการให้ทานการคิดดีทำดีการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายค่ะแค่นี้นะคะทุกสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคนครองธรรมหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับ
1: คร
0: ับ

0: ในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: ครับสอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ได้เดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับ อยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำ
0: ครับ
1: นะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขัง
0: ครับ
1: นะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือ เราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
1: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้เ แล้วก็นำเงินมา

0: นเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไปเรื่อยๆนะครับได้ตั้งต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
1: ครับ
0: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไว้ให้
1: ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
1: ี
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ้าวลองปลูกไปจ้ะเล่นๆจ้างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะเออสงสัยนะก็เลยเลี้ยงปล่อยจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตอนนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
1: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอก

0: ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได้นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: ครับ
0: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงมันไม่ได
1: ้
0: นะครับ ให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
1: ค
0: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
1: ่
0: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62-63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็มันเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดรัดไม่เครียดรัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำ สามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: ครับ
1: แข็งน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ฝากไว้เล่นเล่นครับ
0: เก่งเลียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว
0: ้โอเคได้
1: ด้านนี้ละมุด
0: อ๋
1: ออันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวา
1: ครับ
0: หมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวทั้งนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าผิดแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
3: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
4: ์ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
5: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
4: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
5: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆตรงนี
4: ้โอเคก็ได
6: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
4: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
7: ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียง

0: ภายในพื้นที่ผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐกับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกัน
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอตามกันอยู่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีทิศทางการทำงานอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของมิติด้านความมั่นคงครับเรื่องของความมั่นคงนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบของทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็กระชับความร่วมมือกับทางประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ครับในเรื่องนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้แถลงว่าได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้หลายจุดในห่วงของวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาและได้พิจารณาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนโดยได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและก็การทำงานต้องทำงานในลักษณะเป็นทีมประเทศไทยและต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ยังบอกต่อนะครับว่าอีกประเด็นที่หารือก็คือเรื่องของงานมวลชนก็ต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์รวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้ด้วยครับ
0: นะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22 23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งและก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
2: และนี่ก็เป็นมาตรการควิกวินนะคะครอบคลุม4มิติหลักเลยนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของโครงข่ายคมนาคมเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงการจัดการภัยพิบัตินะคะที่เป็นมติออกมาจากการประชุมครม.สัญจรสงขลานะคะเมื่อวานนี้และภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยยอมรับว่าเตรียมเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษ ข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าส่วนท่านโฆษกท่านเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกจะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานด้านสตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากว่ามีเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทราบมาว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกท่านนี้นะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเห็นหน้าตาก็คุ้นหน้ากันนะคะหลายคนถามว่านายแพทย์เอกภพว่าที่โฆษกรัฐบาลคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนใช่หรือไม่นะคะท่านนายกกล่าวตอบทันทีว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้ว
3: ผมก็อยากให้ท่านได้มาช่วยจะเสนอให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไปทำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้ด้วยแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยนะครับส่วน
4: โฆษก
3: รัฐบาลท่านใหม่ก็น่าจะเป็นคุณหมอนะครับก็ท่านก็มีประสบการณ์จากการที่เป็นส.ส.มาก่อนนะครับหมอเอกก็น่าจะนำเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
5: อย่างคุณหมอนี่อดีตเคยอยู่กับพรรคประชาชนพรรคไทยพรรคก้าวไกลมาดู
3: ว่าทำงานอะไรครับ
4: ตอนนี้อยู่พรรคเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
3: นานแล้วครับ
4: คือท่านนายกรัฐบาลเนี่ยก้าวเข้าสู่6เดือนแล้วเนี่ยจะต้องเน้นอะไรในเรื่องของการทำงานของโฆษกยังไงไหมคะ
3: ว่าเราก็อยากให้มีการปรับรูปแบบในการเน้นในเรื่องของย้ำในเรื่องของมติของคณะมนตรีนโยบายแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลช่วงนี้มันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจสิ่งดีๆที่ประเทศไทยได้รับมาในช่วง 2-3 เดือนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ารัฐบาลมัวแต่ทำงานแล้วก็บางทีการสื่อสารในรูปแบบของภาพรวมแล้วก็ในรายละเอียดบางทีผมอาจจะพูดมากขึ้นไปหน่อยจากนี้ไปผมก็อยากจะให้โฆษกนะครับเป็นผู้ได้แถลงแต่แถลงไม่ใช่มาอ่านว่าเป็นอย่างไรโฆษกต้องสามารถที่จะรับรู้เจตนารมณ์รับรู้ความรู้สึกแชร์ความรู้สึกรับฟังพี่น้องประชาชนสามารถนำความเห็นความรู้สึกความอ่อนไหวในทุกๆด้านของพี่น้องประชาชนมาแล้วก็มาวิเคราะห์มาประเมินแล้วก็ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลจะได้ฟังพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเรารับฟังมาเราทำตามความต้องการของเขาเราก็อยากจะเพิ่มศักยภาพของทีมที่จะสื่อสารเพื่อที่น้องประชาชนได้มีความชัดเจนมากขึ้น
1: ครับก็เสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันแล้วนะครับครม.เองก็กลับมายังกรุงเทพมหานครทำงานกันต่อนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับรัฐบาลไทยก็เตรียมที่จะจัดพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ครับพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ ในเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่

0: การเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและการต่อต้านอาชญากรรมด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความสัมพันธ์และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีความสำคัญในมิติของอาเซียนด้วยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์และไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันในปี2570และ2571ตามลำดับจึงเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและก็ประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก่อนจะมีการแถลงข่าวร่วมนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
1: พักกันกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงความคืบหน้าทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:30 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำหรับในวันนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และยังได้ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในพื้นที่ได้จัดตั้งจุดลงนามถวายพระพรพร้อมนำเสนอวีดิทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนชุดไทยพระราชนิยมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2568โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำนักงานกลับมามีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดยาวเน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
2: ช่วยกันบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดท่านจะใช้บริการออนไลน์ท่านก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าท่านโอนเงินไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีตัวตนจริงนะคะก็จะมีปัญหาสามารถที่จะร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะของทุกๆจังหวัดนะคะก็มีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหน่วยงานของสคบเองเนี่ยที่จะคอยช่วยดูแลนะคะหรือแม้กระทั่งท่านจะไปโรงพักนะคะหรือว่าท่านจะไปร้องที่ทางขนส่งไปร้องที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ถึงท่านอบจ.ได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ได้กำชับมากเลยค่ะว่าประชาชนนะไม่รู้หรอกว่าเวลามีปัญหาอันนี้มันเป็นกฎหมายของหน่วยงานไหนกระทรวงไหนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณาการขึ้นก็คือมีการจับมือกันโดยสคบนะคะเพื่อที่จะเป็น one stop service ประสานงานให้กับทุกๆหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะเคสต่างๆที่เคยมีเรื่องร้องเรียนไปก็คลี่คลายก็มีการคุยก็ไก่เกี่ยข้อพิพาทนะคะเมื่อมีรัฐบาลลงมาช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะคะว่าปัญหาของท่านทุกปัญหาเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขและก็ได้รับการดูแลค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสคบนะคะย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังหากพบผู้ประกอบการใช้สัญญาไม่เป็นธรรมไม่ส่งมอบคู่ฉบับสัญญาหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอดูกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่มีกรณีว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเรื่องของการจ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ใช้งบประมาณจากของท้องถิ่นเองแต่ก็ได้ย้ำเตือนว่าอาจจะผิดจริยธรรมผู้บริหารพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเข้มรวมทั้งประสานกับทางปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลับเข้ามาทำงานโดยใช้วิธีการจ้างเหมาแทนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้กำชับไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วพร้อมกับทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังและเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษเบื้องต้นก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรรวมถึงขอความร่วมมือไปยังปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ยอมรับนะครับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นของท้องถิ่นเองซึ่งก็จะมีอิสระในการตัดสินใจและก็การบริหารจึงไปห้ามในเรื่องนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะว่าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็ไปจ้างเหมามาอีกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมผู้บริหารครับ
3: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงบของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยกรมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่าถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
0: ส่วนที่มีคำถามว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์หรือไม่นั้นแล้วก็จะไม่ให้สามารถทำงานราชการได้อีกเลยหรือไม่นั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะครับบอกว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างจะกระทบการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งเพราะว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนจะมีจำนวนมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีที่มาที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็คะแนนดีขึ้นขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ทางสถ.เนี่ยไปดูเรื่องของความเป็นไปได้แต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นเกินไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
1: มาดูอีกหนึ่งกรณีที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยนะคะกรณีแบบเรียนอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียนโดยมีภาพพร้อมคำบรรยายรายละเอียดชุดไทยแต่ระบุว่าเป็นของกัมพูชานั้นนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเตรียมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้ข้อสรุปโดยเบื้องต้นเอกชนที่จัดพิมพ์ได้ชี้แจงมายังสพท.แล้วค่ะ นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์แบบเรียนดังกล่าวซึ่งได้มีการตรวจสอบและได้มีคำชี้แจงกลับมายังสพฐส่วนหนึ่งแต่เพื่อความถูกต้องจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งกายชุดประจำชาติเพื่อให้ได้ข้อสรุปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจากนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขและจะต้องมีการตรวจสอบแบบเรียนย้อนหลังด้วยว่าเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้หรือไม่และโดยส่วนตัวเห็นว่าเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของประเทศใดและไม่ได้กังวลว่าฝ่ายกัมพูชาจะนำไปเคลมเพราะว่าหากว่าเป็นของไทยก็คือของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในค่ายอพยพจังหวัดตากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีการปิดกั้นและพร้อมปฏิบัติตามอนุสนธิสัญญาและปฏิญญาต่างๆที่ให้ไว้กับหน่วยงานนานาชาติซึ่งในเร็วๆนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Save the Children รวมถึงกระทรวงมหาดไทยมาร่วมหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อการแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค
0: ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะสังเกตว่าคนรอบข้างคนรอบตัวเราเนี่ยหลายคนไม่สบายนะครับแล้วพอตรวจเนี่ยบางคนเนี่ยก็กลับไปเป็นโควิด-19 อีกรอบนึงก็มีเหมือนกันนะครับกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยพบผู้ป่วยคนเป็นโควิด-19 สะสมแล้วเกือบ 100,000 คนและที่สำคัญคือมีผู้เสียชีวิต15คนด้วยนะครับโดยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ยังอยู่ในกลุ่มของโอไมครอนนะครับขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่เองก็พบผู้ป่วยสะสม 330,000 คนเสียชีวิตแล้ว48คนครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ขออภัยครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 99,691 คนเสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 0.02% นะครับโดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตในปี2568ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 0.04% และย้อนกลับไปปี67นะครับ2567มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 0.03% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรกตอนนั้นเนี่ยก็คือ 0.14%โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้นะครับพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอไมครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะครับสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากเป็นอันดับที่1เลยก็คือกรุงเทพมหานครแล้วรองลงมาเนี่ยก็คือที่ชลบุรีภูเก็ตลำพูนแล้วก็นนทบุรีสำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตจะพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้สูงอายุครับอันนี้โควิดแยกกันไปนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AH1N1 และก็ผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยอัตราการป่วยและเสียชีวิตจะอยู่ที่ร้อยละ 0.112 ครับขณะที่สถานการณ์โรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 คนไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับโดยพบอัตราการป่วยในกลุ่มอายุเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ4ปีซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำให้กลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองนะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอและหากว่ามีอาการป่วยก็ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อครับ
1: ค่ะกาดอย่าเพิ่งตกนะคะแม้ว่าจะเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงแต่ว่ามันแพร่เร็วเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มที่การขับเคลื่อน AI เพื่อพัฒนาประเทศไทยค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้าหรือว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครด้วยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อบูรณาการกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งผลสำเร็จของโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร 3,242 คนจาก 1,091 บริษัทโดย 85% สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้จริงสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,357 ล้านบาทและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกว่า100ล้านบาทต่อปีสะท้อนถึงผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายในงานทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จหรือว่า success case พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมซึ่งนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาจัดแสดงสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทันตแพทย์หญิงศรียาดากล่าวว่าปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าจาก AI ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมุ่งให้ AI เข้าถึงได้สำหรับทุกคนหรือว่า AI for all นั่นเองนะคะฟังเสียงกันค่ะ
1: เพื่อเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนวหน้านะคะที่เราเรียกว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า AI นะหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนประเทศต่างๆทั่วโลกก็กำลังเร่งในการประยุกต์ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายนะคะไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเท่านั้นแต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์และสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและอย่างแท้จริง
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจาก6ภูมิภาครวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
2: เมื่อวานนี้วันที่1กันยายนนะครับซึ่ง1กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญของกลุ่มคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันสืบนาคเสถียรทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรและก็จังหวัดอุทัยธานีจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าครับงานนี้จัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสืบนาคเสถียรรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่า โดยมีนางสาวดาริกาสารันเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์นายนพดลพลเสนประธานกรรมการมูลนิธิรักผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานครับโดยนอกจากพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและก็โรงเรียนที่อยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วนะครับก็ยังมีพิธีวางหรีดผ้าขาววางหรีดผ้าขาวม้ารำลึก36ปีสืบนาคเสถียรเพื่อแสดงความรำลึกถึงความเสียสละของสืบนาคเสถียรผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับการดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันครับการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในสังคมไทยและวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและก็ความเสียสละของสืบนาคเสถียรพร้อมร่วมสานต่ออุดมการณ์ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทยด้วยครับ
0: กองบังคับการปราบปรามจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ78ปีย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและช่วยเหลือประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้สังคมโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากนำโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามบรรยากาศภายในงานมีการเปิดวีการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนการทำงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามหน่วยงานสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนคดีสำคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบังคับการปราบปรามมีภารกิจในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับการคลี่คลายคดีสำคัญรวมถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้กองบังคับการปราบปรามยังมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการสืบสวนมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดและคลี่คลายคดีสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยงานแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมการทบทวนภารกิจและบทบาทของกองบังคับการปราบปรามพร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
2: ทายาทและคณะลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนำโดยนางเพชรพริ้งสารสินนะครับได้ร่วมกับกรมศิลปากรและอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์จัดงานใหญ่นะครับ122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเพื่อเชิดชูเกียรติบรมครูแห่งนาฏศิลป์ไทยและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ครับโดยการจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีในครั้งนี้นะครับจะแบ่งการจัดงานเนี่ยออกเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางเข้าชมได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายและในระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้จะมีการจัดงานเสวนาและการแสดงนาฏศิลป์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังตามหลักนาฏยประดิษฐ์ที่ศึกษารายละเอียดแนวคิดและรูปแบบท่ารำอย่างสมบูรณ์ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2446 มีผลงานประดิษฐ์ท่ารำและบทละครสำคัญมากมายอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นศาสตร์สูงสุดทางนาฏศิลป์ไทยโดยคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์รุ่นแรกของประเทศไทยและได้รับการยกย่องเป็นหม่อมอาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของบรรดาศิษย์นาฏศิลป์ไทยด้วยครับ
0: พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมเสน่ห์ชุมชนกันต่อค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเปิดทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัดเหนือชวนสัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมบ้านสวนจิตติมาล่องแพกลางหนองหารแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฮีด12คลอง14จากปราชชุมชนจากนั้นร่วมพิธีใบสีสุขขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยธารวดีวัดมหาพรหมโพธิราชและร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหารต่อด้วยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางค่ะเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพหนองหารพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครกล่าวว่ากิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนเพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: มาดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับยังมีจุดเสี่ยงฝนตกหนักขณะที่พายุโซเดลก็ไม่เข้าไทยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบรายละเอียดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ยังมีฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่ขยับเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับตัวพายุโซนร้อนโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำ